0: ตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้แทนระดับสูงของไทยตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทร่วมคณะครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและภาคเอกชนระหว่างไทยและเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคการประชุมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future Together Peace Prosperity People Center มุ่งหารือแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาว
2: มันต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรก็คุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลนี้ไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกปุ๊บเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนนึงก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีทั้งเรื่อง modern trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศแล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
3: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์พร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5

0: างตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นรวม40สตางค์ต่อฟองหรือ12บาทต่อแผงอย่างไรก็ตามปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิลดลงประกอบกับการเปิดภาคเรียนใหม่ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภคกลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดเริ่มสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัว
1: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน DSI ยังได้เตรียมออกหมายเรียกกลุ่มผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือโรงกลั่นใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายน2569นี้ทั้งนี้ตามนโยบายขั้นเด็ดขาดของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่ผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาทุกรายในทันทีจนกว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้ทีมสุดซอยยังเตรียมส่งมอบหลักฐานใบกำกับการขนส่งของผู้ค้าทั้ง6รายให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อขยายผลตรวจสอบเอาผิดอย่างลึกซึ้งว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยกระทรวงพลังงานยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นและดำเนินคดีตามหลักฐานทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด
0: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียด
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละ11นายแพทย์เจเดตธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คน

0: ปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจากร้อยละ 20.3 ในปี2564เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 7-8 หมื่นคนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: 7:15 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายงาน Meet the Press ของสำนักข่าว NBC News ที่ระบุว่าเขาจะไม่เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรใดๆก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพพร้อมย้ำว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะสั้นกับรัฐบาลอิหร่านและเขายินดีที่จะพูดคุยกับอายาตอลเลาะห์มุตตะบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านประกาศเมื่อวันนี้ว่าอิหร่านจะระงับกระบวนการเจรจาและเปิดฉากการเผชิญหน้าโดยตรงกับศัตรูหากอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายในเลบานอนต่อไปพร้อมย้ำว่าฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐและอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเป้าหมายโจมตีที่ชอบธรรม
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาเดินทางถึงกรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วและจะพบกับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมสของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของยูเครนในสงครามกับรัสเซียตลอดจนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของยุโรปในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและมุมมองร่วมกันต่อโอกาสทางการทูตการพบหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดยส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำและยิงขีปนาวุธกว่า70ลูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สำคัญทั่วยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บมากกว่า100คนนอกจากนี้อาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานยังพังเสียหายเป็นวงกว้าง
6: กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus ได้แก่ประเทศซาอุดีอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและโอมานมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโอเปกและโอเปกพลัสเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิกโอเปกพลัสบางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์โมซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก
0: ประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งไม่พอในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดโดยอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนครั้งนี้ด้วยผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งและในฐานะประธานาธิบดีผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นของเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสบปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอในหลายเขตเลือกตั้งทำให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยลงสนามนัดที่4พบกับสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ทีมสาวไทยจะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านสาวเช็กเกียไม่ไหวแพ้ไป0-3เซตทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบกับยูเครนวันที่18มิถุนายนพบกับบัลการีวันที่20มิถุนายนพบกับแคนาดาวันที่21มิถุนายนพบกับเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการเฟรนช์โอเพ่น2026ที่สนามโรลองการ์โลสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมียร่าอันเดรียวานักขวดดาวรุ่งวัย19ปีมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียลงสนามโหดเอาชนะมาจาชวาดินสก้ามืออันดับ114ของโลกจากโปแลนด์6-3และ6-2เมร่าอันเดรียว่าคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในชีวิตที่โรลองกาโรสได้สำเร็จรับเงินรางวัล2,800,000ยูโรการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์คนในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาราบินที่2ประภาวินวารีวราชที่3คาวไวบักวีรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุนาพงษ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบันติโมฮัมหมัดฟาริดุดดินฟาวาสจากมาเลเซียที่3เรนดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับชาวไทยจากทีมดำลูคัสออยล์สร้างผลงานน่าประทับใจในการลงแข่งขันสนามโมนาโกกลางปีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ทงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับที่18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการสำหรับศึก FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกสนามต่อไปจะแข่งขันที่สนามเซอร์กิตเดอบาร์เซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนระหว่างวันที่13-14มิถุนายนนี้ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นาทีโดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44
7: 1นาทีกับกปท.เด็กติดในรถเราช่วยได้เพราะความปลอดภัยของเด็กๆเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมและการใส่ใจกรมการขนส่งทางบกชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพี่ๆคนขับรถรับส่งนักเรียนมาร่วมกันจำและนำไปปฏิบัติตามหลัก3สอน3สเต็ป3ใส่ใจเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน1สิ่งที่ต้องสอนก่อนเกิดเหตุได้แก่สอนเด็กบีบแตรสอนเด็กเปิดประตูและสอนเด็กเปิดไฟฉุกเฉิน2. สเต็ปเอาตัวรอดเมื่อติดในรถได้แก่เด็กมีสติเด็กกดแตรและเด็กปลดล็อกและเปิดประตู 3. สิ่งสำหรับผู้ดูแลรถรับส่งดูแลด้วยใจและใส่ใจทุกขั้นตอนได้แก่นับจำนวนเด็กๆให้ครบทุกครั้งทั้งก่อนขึ้นรถและหลังลงรถเดินเช็คท้ายรถให้ชัวร์ว่าไม่มีเด็กตกค้างท ทั้งนี้หากพบรถรับส่งนักเรียนไม่ได้มาตรฐานหรือขับขี่อันตรายแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างออ่างสระอะมีสองคำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงมีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศหาดหินระบบนิเวศหาดโคลนระบบนิเวศหาดหินและระบบนิเวศหาดโคลนมีหน้าที่สำคัญทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอย่างมากระบบนิเวศหาดหินเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนได้เป็นอย่างดีมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงระบบนิเวศหาดโคลนเป็นพื้นที่ที่มีตะกอนมาทับถมและมักโผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดเป็นแหล่งบำบัดของเสียที่เป็นอินทรีย์สารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำเนื่องจากบริเวณหาดโคลนจะแห้งเวลาน้ำลงผิวดินจึงมีโอกาสได้รับออกซิเจนทำให้แบคทีเรียสามารถทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่กัมพูชาใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในวันนี้รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงมีมุมมองและการวิเคราะห์เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณปิญญวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
9: อาจารย์ครับเช้านี้ครับจะมาขอให้อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า compulsory conciliation ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ unclos ครับผมที่ตอนนี้ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการครับ
10: ครับถ้าพูดเป็นภาษาทั่วไปก็คือการไกล่เกลี่ยของคู่พิพาทที่อยู่ในข้อ ตกลงหรือสัญญาเลยในกรณีนี้ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องทางทะเลนะครับซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็เป็นภาคีก็คือเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ให้สัตยาบันก็คือว่าก็จะยืนยันว่าจะทำตามกฎเกณฑ์กติกาของอนุสัญญานี้นะครับซึ่งเป็นอนุสัญญาสากลประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็ลงนามกันแต่ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อข้อผูกพันทางกฎหมายอื่นๆนะครับทำงานไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือว่าเมื่อเรายกเลิกข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยกันฉบับที่2544แล้วที่เราเรียกกันว่า MOU44แล้วเนี่ยซึ่งเป็นการยกเลิกโดยฝ่ายไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีแง่ทางกฎหมายเหมือนกันว่าข้อตกลงเหล่านี้โดยกติกาแล้วก็ควรจะต้องยกเลิก
9: ทั้งสองฝ่าย
10: ดูใช่ครับด้วยการเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่พอเรายกเลิกฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับเนื่องด้วยเหตุผลว่ามันมีอุปสรรคมีข้อจำกัดซึ่งก็ทำได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเรากระบวนการต่อไปก็จะเข้าสู่กรอบของข้อตกลงอื่นๆทันทีนะครับในกรณีนี้กัมพูชาก็เลยเร่งให้ข้อตกลงข้อพิพาททางทะเลเนี่ยเข้าไปยังอนุสัญญาอันคลอสนะครับ
9: ครับ
10: ซึ่งอนุสัญญานี้ก็มีขั้นตอนคร่าวๆอยู่3ขั้นตอนนะครับขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับคือกัมพูชาก็เร่งรัดให้เราแต่งตั้งผู้แทนของเรานะครับภายในกรอบเวลาก็คือประมาณ3สัปดาห์นะครับมันมีกฎชัดเจนอยู่ในอนุสัญญาว่าจะต้องตั้งกรรมการภายในระยะเวลาเท่าไหร
9: ่
10: กรรมการมีลักษณะคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการในการพิจารณาของกรรมการก็จะมีห้วงเวลานะครับระบุไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมาที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้นะครับในขั้นตอนประนอมไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะมีทางออกอื่นเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือว่าในเรื่องที่ยังพิพาทยังเห็นต่างกันในเรื่องเขตแดนทางทะเลหลายทวีปนะครับหรือว่าบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรืออื่นๆที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ย ก็ให้ทำเป็นพื้นที่ร่ว
9: ม
10: พัฒนาร่วมกัน
9: ครับ
10: หรือที่เขาเรียกว่า joint development เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างเช่นกรณีของเรากับทางมาเลเซียเราก็ทำพื้นที่พัฒนาร่วมกันนะครับแต่ว่ากรณีนั้นเราไม่ได้เข้ากระบวนการนี้นะครับเราก็ตกลงกันเองว่าจะ
9: เราทวีภาคีกันรู้เรื่อง
10: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็สรุปเป็นอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้กัมพูชาก็ได้เร่งรัดให้กระบวนการประนอมเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเป็นไปตามกำหนดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดคุยกันแล้วมีข้อสรุปที่ยังไม่เห็นท้องต้องกันแล้วก็คณะกรรมการไกล่เกลี่ยไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชัดเจนได้ว่าเขตแดนตรงไหนเป็นของใครหรือว่าอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ถ้าจะบอกว่าควรจะเป็นกังวลหรือไม่นะครับ
9: ก็
10: ควรจะเป็นกังวลแต่ว่าไม่ควรใจก็เป็นกังวลมากนักนะครับเป็นกังวลก็เพราะว่าเวทีนี้ก็จะมีหลายชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช้งบประมาณจำนวนมากจ้างคณะผู้เชี่ยวชาญจ้างคณะที่ปรึกษานะครับ
9: ครับ
10: แล้วก็แน่นอนคนไทยส่วนใหญ่ก็ทราบว่ากัมพูชาก็มีความเชี่ยวชาญพอสมควรในเวทีแบบนี้นะครับก็ได้อาศัยเวทีแบบนี้ในลักษณะของประเทศที่เล็กกว่านะครับเพื่อที่จะใช้องค์กรที่ใหญ่กว่าองค์กรที่มีพันธมิตรของเขาในการเข้ามาช่วยเจรจากับเรานะครับก็ควรจะเป็นกังวลพอสมควรว่าก็ไม่อยากให้คณะกรรมการมีความเห็นที่ไม่เป็นคุณกับเราแต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดนะครับหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการได้เสียในแง่ของข้อสรุปจริงๆนะครับในพื้นที่แต่ว่าอาจจะมีหลักการอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราและกัมพูชาเดินหน้าต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะต้องระวังให้ดีแล้วก็ต้องทำงานให้ผลักดันให้มีข้อสรุปที่เป็นหลักการว่าเราจะได้เปรียบนะครับกัมพูชาไม่สามารถลากเส้นเกินเลยแล้วก็อ้างกรรมสิทธิ์อย่างเช่นของเกาะกูดของพื้นที่ทางทะเลจำนวนมากนะครับมากเกินกว่ากฎหมายทางทะเลมาอนุญาตให้ซึ่งขณะนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยๆเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะให้กรรมการวางมาตรฐานกลางไว้เพื่อให้กัมพูชาเนี่ยลดทอนการอ้างกรรมสิทธิ์จำนวนมากในทะเลครับ
9: ครับผมอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าในการเข้าสู่กระบวนการนี้จะมีการเลือกผู้ประนอมมาฝั่งละ2คน แล้วก็จะมีคณะกรรมการจาก5ประเทศถูกไหมครับในผู้ประนอมที่ฝั่งกัมพูชาเขาได้เปิดเผยมาแล้วทั้ง2ท่านเนี่ยน่ากังวลไหมสำหรับฝ่ายไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยควรที่จะเลือกผู้ประนอมแบบไหนหรืออาจารย์มีอยู่ในใจไหมครับว่าควรเป็นท่านไหนที่จะมาทัดเทียมกับ2ท่านของกัมพูชาครับผม
10: ครับจริงๆคนที่ทำงานด้านการต่างประเทศหรือว่าด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าน่ากังวลเหมือนกับพวกเราทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะทำตามระบบนะครับแล้วก็มีกรอบกติกาอยู่ชัดเจนแต่ว่าเขาอาจจะเลี่ยงไปใช้ว่ามีความท้าทายสูงนะครับหรือว่าอาจจะยากลำบากมากกว่าขั้นตอนปกตินะครับถ้าหากว่าผู้เชี่ยวชาญของคนเนี่ยหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยชนะคดีแบบนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราถ้าทราบข้อเท็จจริงว่าเป็น2คนนี้จริงจังเราก็ต้องหาผู้ที่ปรึกษาหรือผู้แทนที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะอยู่ในคดี
9: ที่ลักษณะใกล้เคียงกัน
10: ใกล้เคียงกันนะครับแล้วคดีเหล่านี้ก็มีไม่มากนะครับเข้าใจว่าในรอบ10กว่าปีก็แค่มีแค่คดีนี้ที่ชัดเจนนะครับของออสเตรเลียกับตีมอร์เลสเต้แต่ทั้งหมดเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมากน้อยขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องที่คนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายอาจจะค่อนข้างสูงมากนะครับในบางกรณีในอดีตของบางประเทศเนี่ยว่าจะเป็นจำนวนนะครับหลายสิบล้านนะครับอันนี้ก็คงต้องดูให้ดีของเรายังไม่แน่ชัดว่าจะเสนอใครค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณของประเทศนะครับแต่ถึงอะไรก็ดีก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องต่อสู้นะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการภาคบังคับยกเว้นว่าเราจะถอนตัวจากนุ่นสัญญาซึ่งขนาดนี้เราก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะถอนตัวในเมื่อคดีกำลังเดินอยู่แล้วก็ในแง่ของความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียดินแดนก็มีไม่มากนะครับในแง่ของการประนอมในชั้นนี้นะครับ
9: อาจารย์ครับโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มองเจตนาของกัมพูชาครับผมในการนำไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังไงบ้างครับว่าเป็นไปเพื่อการเมืองภายในที่กำลังจะเลือกตั้งหรือว่าต้องการแก้ปัญหาที่มีอยู่ร่วมกันจริง
10: ๆครับจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าอาจจะทราบอยู่แล้วว่าการเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนหรือว่าปักปันนะครับชายแดนนะครับของไทยกับกัมพูชาเนี่ยสำเร็จมาใน2ใน3แล้วนะครับทางบกแล้วก็มีข้อตกลงว่าใช้ทุกแผนที่แล้วก็มาวัดกันแบบใช้เครื่องมือสมัยใหม่ใช้ระบบดาวเทียมใช้การเดินเท้าสำรวจรังวัดแล้วก็เอามาเจรจากันก็สำเร็จไป2ใน3
9: ครับผม
10: แต่เหตุผลอะไรที่ทำให้ตรงนั้นชะงักแล้วกลับมาเผชิญหน้ากันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างกลับไปยึดแผนที่ของตัวเองเป็นหลักไม่ได้ทำตามข้อตกลงเดิมที่สำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็มองไปว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในช่วงหลังๆนะครับมีเรื่องของการอับบทสนทนาของผู้นำนะครับมีเรื่องของการกล่าวหากันและในสุดก็ทำสงครามหนึ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในรอบ75ปีนะครับแล้วก็มีการปิดด่านซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดประชาชนของทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้มีความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็กังวลรุนแรงขนาดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆเป็นสัญญาณให้ฝ่ายการเมืองต้องหันมาหากันแล้วก็มาทำความเข้าใจกันเพื่อลดระดับความรุนแรงตรงนี้ลงเพื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่ทำอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีการยกเลิกข้อตกลงมีการไปเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆทั้งในอันคลอสทั้งในสามโลกทั้งในสหประชาชาติเหมือนเดิมมันจะมากกว่าเดิมด้วยนะครับก็หลายข้อสังเกตนะครับ ที่อาจจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาทวิภาคีหรือว่า2ต่อ2ถ้าทำได้กระบวนการประนอมก็ไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้สำคัญศาลโลกสหประชาชาติก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าทุกองค์กรก็อยากจะให้คู่กรณีตกลงกันเองก่อน
9: ใช่ใช่ครับ
10: ครับ
9: ครับผมก็วันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับที่ไทยกัมพูชากำลังจะเข้าร่วมกันได้มากขึ้นครับผมอย่างที่อาจารย์ได้ย้ำครับผมว่าต้องติดตามแต่ก็อย่ากังวลจนเกินไปครับผมพอเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็จะมีทางออกที่ดีให้กับทั้งสองประเทศไม่มีใครอยากให้มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในโลกแน่นอนในช่วงจังหวะนี้นะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรครับนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราโอกาสหน้าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือสถานการณ์การเมืองก็ต้องขอสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศก็ต้องขอเชิญอาจารย์มาพูดคุยนะครับ
10: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: ความจริง คือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
12: ผมวิทูลเลียจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
11: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
14: เวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือเวทีเสวนาอนาคตอาเซียนซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของประเทศเวียดนามที่ดำเนินการมาแล้ว2ปีและในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำของประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเพื่อร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการกำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงหัวใจสำคัญของการเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความแน่นแฟ้นที่มากกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปแต่เป็นการจับมือเพื่อเติบโตไปด้วยกันทางด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นในมิติทางเศรษฐกิจที่หลายคนมองว่าเวียดนามคือคู่แข่งทางการค้าของไทยแต่ในมุมมองของรัฐบาลไทยวันนี้เราต้องมองให้ไกลกว่านั้น
15: ในมิติหนึ่งเราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคู่แข่งแต่วันนี้เราต้องมองให้ไกลเลยเราต้องหาจุดที่มันสามารถสร้างประโยชน์ด้วยกันได้สินค้าหลายตัวอย่างสมมติเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบมากมายเวียดนามอาจจะทำได้ดีบางชิ้นส่วนเราทำได้ดีบางชิ้นส่วนถ้ามันประสานอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแล้วส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆมันจะทำให้สินค้าของสองประเทศเนี่ยขายได้และมีมูลค่ามากขึ้นค่ะรวมถึงในหลายๆเรื่องนะคะเวียดนามก็มีจุดแข็งเราก็มีจุดแข็งถ้ามาร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะคะเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์กริดที่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเรื่องพลังงานมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะก็อยากให้เวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้อยู่ในจุดที่มันสมดุลกันมากขึ้นด้วยค่ะ
14: นอกเหนือจากการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนร่วมกันแล้วความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเช่นการลงนามความร่วมมือกับสายการบินเวียดเจ็ตในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่อุตภาก็เป็นสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนอนาคตร่วมกันใน3มิติสำคัญมิติแรกคือสันติภาพในภูมิภาคและระดับโลกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนอกภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมิติที่2คือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเช่นเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบโค ครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและมิติที่3ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญที่สุดคือมิติด้านประชาชนที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้ไม่ให้เศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ประชาชนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงแม้ว่าในปัจจุบันการประชุมนี้จะยังเป็นเวทีเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายความร่วมมือเป็นอาเซียนบวกเนื่องจากศักยภาพของภูมิภาคนี้อยู่ในเรดาร์ที่ประชาสังคมโลกกำลังจับตาการเดินทางเยือนเวียดนามและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมของผู้นำไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแต่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็งเพื่อให้ขุมพลังอาเซียนมีอำนาจต่อรองและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบให้ได้โดยเร็วติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เล่าประเด็น
17: เป็นเวลา3เดือนแล้วที่ประเทศไทยเผชิญกับผลกระทบด้านราคาพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงและผันผวนต่อเนื่องเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายปานเทพกัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามพ่อแผ่นดินจึงเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรัดให้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานและลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยเสนอให้อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์และกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน7เหรียญต่อบาร์เรลหรือ1บาท42สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะช่วยลดราคาน้ำมันลงลิตรละ8ถึง18บาทโดยปัจจุบันภาพรวมการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั่วประเทศอยู่ที่วันละ800ถึง 1,000 ล้านบาท
18: ต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบในคราวเดียวเพื่อให้เกิดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงและหยุดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปิดเบือนราคาน้ำมันชีวภาพและน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเพื่อมีให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการโยกย้ายกำไรไปยังส่วนอื่นๆเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้น้ำมันขอให้มีความจริงใจในการปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
17: ด้านนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ศึกษาและพิจารณาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทบทวนค่าการกลั่นค่าการตลาดและราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นพร้อมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
19: ทางกบน.เนี่ยได้บรรจุวาระเรื่องการปรับสถานะเงินกองทุนปัจจุบันเนี่ยเราใช้เงินกองทุนเนี่ยใช้เงินประมาณการก็เลยทำให้สถานะเงินกองทุนเนี่ยอาจจะติดลบมากอันที่สองเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้ท่านปลัดเนี่ยได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอรายชื่อแล้วก็จะไม่มีการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกล่าวหาในช่วงเดือนมีนาคมที่มีเข้าข่ายในเรื่องของการกักตุนเก็งกำไรนะคะ
17: ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งค่าโดยสารสาธารณะและราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนและหลายภาคส่วนจับตาว่าภาครัฐจะมีแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดเพราะหากการแก้ปัญหาล่าช้าประชาชนอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกนันทิตาสุปาโลรายงาน

0: ห้ามทหารมีรอยสักนอกร่มผ้าผิดวินัยและขาดคุณสมบัติรับราชการจริงหรือมั่วเชื่อหรือหลอกศูนย์ป้องกันข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team และพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกองทัพบกกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรอยสักของกำลังพลที่อยู่นอกร่มผ้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรวมถึงการสอบคัดเลือกเข้าเป็นกำลังพลของกองทัพบกอนุโลมเฉพาะผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อแต่งกายด้วยชุดจะสามารถเข้ารับราชการได้กรณีที่มีรอยสักนอกร่มผ้าจะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 2. กรมกำลังพลทหารบกอนุโลมให้กำลังพลมีรอยสักได้เฉพาะในร่มผ้าเท่านั้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่อาจมีกำลังพลไปดำเนินการสักภายหลังจากเข้ารับราชการแล้วทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีลห้าสังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 98.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทช.ขอนแก่น FM 99.50 MHz
7: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกัน เหมือนเดิมนะครับทางสพท.ขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง Facebook สพท.ขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์นะครับโดยกระผมเจริญเพ็งบุญครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้คุณสกรายสวยสวัสดิ์คุณเป็นช่างเทคนิคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ติดตามรับฟังเป็นประจำนะครับวันนี้มาพบกันเป็นเช้าของวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะครับหลังจากพักผ่อนเสาร์อาทิตย์กันไปวันนี้ก็เริ่มทำงานทำการตามปกติกันแล้วนะครับมาดูปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันเลยนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับวาระงานของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดขอนแก่นเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านขจรเกียรติรักพานิชมณีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา9 นาฬิกานะครับร่วมในการต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี2569ที่ห้องประชุมหลวงพดุงหอประชุม100 ปีอำเภอน้ำพองนะครับต่อไปท่านรองพันเทพเสาโก

ครับต่อไปท่านรองยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นเวลา 13:00 นวันนี้เข้ารับรางวัลในงานวันข้อมูลรางวัลงานรางวัลงานข้อมูลเปิดนานาชาติประจำปี2569นะครับที่สถาบันเพื่อการยุทธเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าทีอยู่นะครับที่แขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครต่อไปท่านประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งครับ10:00 นกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอำเภอทูบีน้ำบัววันที่ว่าการอำเภอกระนวลนะครับจากนั้น10:30 นท่านรองประจวบรักแพทย์ไปติดตามผลการดำเนินงานอำเภอทูบีน้ำบัววันอำเภอกระนวลนะครับที่ว่าการอำเภอกระนวลและก็ปิดท้ายด้วยท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านหนึ่งครับ10:00 นเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดขอนแก่นพ.ศ. 2569ที่ห้องประชุมสำนักงานปภ.จังหวัดขอนแก่นมาที่ข่าวอากาศสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะเปิดรายการด้วยเสียงเพลงที่มีความเพราะนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านไปด้วยนะครับมาดูพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่6:00 นวันนี้ถึง6:00 นพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25 ถึง 26 องศาเซลเซียสสูงสุด35 ถึง 36 องศาเซลเซียสนี่คือข่าวอากาศที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเปิดรายการด้วยเพลงช่วงแรกของรายการกันเลยครับ

ครับผ่านไปครับ2เพลงเปิดรายการนะครับตามนางสุดทางเดินแล้วก็ตามด้วยตัวไกลใจเหงานะครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำเข้ามาช่วงแรกของรายการขอบคุณมากครับก่อนที่จะฟังเพลงต่อไปนะครับเอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับบอกว่ากองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์นะครับทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350นะครับชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยในวันที่6 7และ13 14มิถุนายนนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับร่วมกับกองทัพภาคที่2และก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลบักไตเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและก็ประชาชนนะครับได้ร่วมกันสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และก็ธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350นะครับในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เสาร์ที่ผ่านมานี่นะครับช่วงหนึ่งและก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ13 14มิถุนายนนะครับกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและก็รำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้านะครับที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวก็จะได้เดินทางผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและก็จ่าอโนไทยนะครับจ่าเอกอโนไทยซึ่งก็ล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และก็จิตใจของคนไทยนะครับเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับก็เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์และก็ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรนะครับท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและก็เงียบสงบนะครับเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่านะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและก็จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขนะครับพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มและก็ยาสามัญประจำจุดพักนะครับไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันด้วยนะครับการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพของจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ผสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนะก็จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกคนครับไปร่วมสัมผัสเสน่ห์ของปราสาทตาควายและเนิน350นะครับพร้อมกับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รำลึกวีรกรรมผู้กล้าและก็ร่วมกันรักษาพื้นแผ่นดินไทยอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติไทยไปด้วยกันนะครับซึ่งก็6 7นี่ผ่านมาแล้วส่วนอีกช่วงต่อไปจะเป็นวันที่13ถึงวันที่14มิถุนายนนะครับใครที่พลาดโอกาสมีเวลานะครับเตรียมตัวกันแล้วกันนะครับไปครั้งก็วันที่13แล้วก็วันที่14มิถุนายนส่วนท่านที่ไปเมื่อวานนี้ตามข่าวก็บอกว่าแหมมีพี่น้องประชาชนไปเที่ยวกันเยอะเลยทีเดียวนะครับไปที่ปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันที่2นะครับสำหรับช่วงแรกที่นักท่องเที่ยวได้ไปวันที่2ก็คือคักต่อเนื่องเขาบอกว่ายอดลงทะเบียนรวมพุ่งกว่า 1,600 คนเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะก็เป็นบรรยากาศที่เป็นวันที่2นะครับในช่วงแรกคือ6ถึง7มิถุนายนส่วนในช่วงที่2ก็จะเป็นวันเสาร์ที่13 14มิถุนายนนะใครที่สนใจเชิญนะครับยังมีเวลาอีกช่วงหนึ่งมาฟังชุดต่อไปนะครับวัยพจน์สุพรรณนะครับในชุดต่อไปนี้นะครับนี่จากเขื่อนอุบลรัตน์ที่แนะนำมาผู้พิการทางสายตามีข่าวบอกบุญมาด้วยบอกว่าวันนี้มีบวชชีพราหมณ์ที่วัดเขื่อนตำบลท่าเรือนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะ
เดินธรรมยาตรานะครับบอกกันต่อกันไปนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไวยพจน์ลาบวชแล้วก็จะตามด้วยท่านหนึ่งครับที่แนะนำมาไวยพจน์เช่นเดียวกันฟังข่าวทิพย์แก้วเช่นครับ

ำสวนเอ้ยแต่ขาวว่าไปอยู่เมืองจันทร์อยู่เมืองเพชรเมืองพลอยลำรวยใหญ่ไงยังไงยังไงคิดถึงหนุ่มสุพรรณยังพี่บังนะลำ

8:31 นะครับจบลงไปให้ฟังกัน3เพลงต่อกันเลยนะครับเพราะว่าขอมาตรงกันพอดีกับวัยพจน์พิสุพรรณนะครับก็เลยจัดให้เลยนะครับสุดท้ายที่จบไปชีวิตคนเร่นะครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าฟังอยู่แถวๆม่วงหวานนะครับม่วงหวานน้ำพองนะครับบอกว่าบอกให้รายการนี้ขอบคุณพลังเงียบด้วยผมเลยถามว่าพลังเงียบยังไงปรากฏตามพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับฟังกันทุกหลังคาเรือนเลยนะครับที่ไปดูไปฟังมานะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านนี้นะครับแจ้งมาขอบคุณมากนะครับพลังเงียบนะครับไม่ได้โทรมาแต่ก็ฟังอยู่ทุกท่านนั่นแหละนะครับก็พระคุณอย่างสูงนะครับเปิดอะไรให้ฟังก็ฟังไม่บ่นขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับไปดูข่าวบริการกันหน่อยนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์นะครับซึ่งอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวงครับก็ยังรับอยู่นะครับบุตรหลานท่านที่มีอายุ 1-3 ขวบนะครับรับเลี้ยงดูแลตั้งแต่ในวันเวลาราชการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหรือว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ดูแลให้นะครับและก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 นะครับสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์ก็จะมีอาหารว่างยามเช้าและก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กนะครับส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษาสอนเองด้วยนะครับส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะนะครับสนใจก็ไปเยี่ยมชมได้นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่คุณครูจุ๋มนะครับหรือว่าคุณครูจุธามาศสุมนเมธีได้เลยหมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ0627139477 0627139477นะครับชุดต่อไปนะครับตามคำแนะนำแอบรักแอบคิดถึงนี่เป็นเสียงของแววมยุรานะครับนี่จากคุณกระแตขาวที่กระนูนะครับออกไปยังทุกคนทุกคณะที่ฟังอยู่นะครับโดยเฉพาะสาวกุมภาวะปีนะครับคุณบัวน้องกรุงศรีหรือว่าจะยายน้องน้ำขิงที่กาฬสินธุ์นะครับยายน้องน้ำขิงยายน้องน้ำขิงก็โทรมาขอเหมือนกันนะครับให้ฟังกับทุกคนด้วยเหมือนกันกับเพลงที่2จะเปิดให้เลยช่วงนี้ของพุ่มพวงดวงจันทร์กับเพลงสาวเพชรบุรีต่อกันเลยนะครับ

ครับจบลงด้วยเพลงสาวเพชรบุรีนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นผู้ขับร้องนะครับเพลงนี้นะครับให้ฟังผ่านไป 8:42 นาทีนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจังหวัดขอนแก่นครับจัดพิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวงวัดป่าแสงอรุณนะครับอย่างสมพระเกียรตินะครับหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับท่ามกลางคณะสงฆ์ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงตำบลพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นนี่ก็ได้มีการจัดพิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวงอย่างสมพระเกียรติในโอกาสนี้นะครับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรบุญสารนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นก็ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคราวาสขณะที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับมีพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับได้ไปร่วมงานในครั้งนี้กันอย่างคับคั่งในทีเดียวนะครับมาจากนอกจากนี้เขตตำบลพระเอกนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาจากหลายตำบลนะครับมาร่วมในงานนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่6มิถุนายนนะครับแล้วก็มาถึงวันที่7มิถุนายนที่ผ่านไปนี้นะครับที่วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็แหมมีเรียกว่าพลังเงียบโทรเข้ามาหลายสายกันฟังอยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสโทรอย่างนั้นนะครับนี่จากท่าพระนะครับจองไว้ก่อนอย่าได้ฟังนะครับเอานี้ก่อนนะครับหนุ่มกระนวลนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นพลังเงียบเหมือนกันเพิ่งจะโทรมาในวันนี้นะครับโปรดเถิดดวงใจของทูลทองใจนะครับได้ฟังครับแล้วก็จะตามด้วยจองไว้ก่อนแมนเนรมิตนะครับพร้อมสองเพลงครับ

หรือเวลาประมาณ9นาทีนะครับเอาเป็นว่าเป็นชุดสุดท้ายก็แล้วกันนะครับจะให้ฟังกันตามที่พลังเงียบแนะนำเข้ามานะครับ3ประเด็น2กันเลยนะครับรักไม่ลืมนะครับจากตำบลโคกสำราญนะครับอำเภอบ้านแฮดนี่พลังเงียบเป็นวันแรกที่โทรมาขอบคุณมากครับและก็จากเมืองพลครับเพลงชื่อเพลงว่าไอ้เสียงชุติมาดวงพรร้องนะครับและก็ตามด้วยอำเภอสำสูงนะครับเพลงน้องอ้อยนะครับของใครนะของพระดวงพรใช่ไหมนะหากไม่จบยังไงต้องขออภัยคุณฟังด้วยกันแล้วกันครับวันนี้ชุดสุดท้ายครับผ่านไปวันนี้รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญเพียงบุญลาท่านไปนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
5: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความเป็นห่วงในสังคมที่เกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครองพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพ พื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอเจาะไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรมพร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐแบบบูรณาการเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์อย่างแม่นยำโปร่งใสและลดปัญหาการตกหล่นเน้นการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างแท้จริงปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งออกประกาศเตือนพบแมงกระพุนหัวขวดพิษร้ายแรงที่หาดบางสักบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาน
7: ายสุริยะสอนเสริมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเปิดเผยว่าพื้นที่ชายหาดบางสักและชายหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสถานการณ์คลื่นลมแรงมีการพัดพาเอาแมงกระพุนหัวขวดซึ่งมีพิษร้ายแรงเข้ามาเกยตื้นบนผืนทรายและลอยอยู่บริเวณชายฝั่งเป็นจำนวนมากจึงแจ้งเตือนไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดรวมถึงการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้หากพบวัตถุคล้ายวุ้นสีฟ้าหรือสีม่วงบนชายหาดห้ามจับหรือเหยียบโดยเด็ดขาดทั้งนี้มีคำแนะนำถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลหากมีผู้ได้รับพิษจากแมงกระพุนหัวขวดให้รีบราดด้วยน้ำส้มสายชูบริเวณบาดแผลห้ามล้างบาดแผลด้วยน้ำจืดหากผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร่งด่วนฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายไผไม่ถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล้เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือของ

0: สุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5ออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
1: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
3: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: ับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ต่างๆมาฝากกันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้มีการทบทวนความจำกันบ้างนะฮะหรือบางท่านเนี่ยบอกว่าเพิ่งรู้จักอะไรประมาณนี้นะฮะขอขอบคุณทุกสายครับ0850064400เช่นเคยนะท่านต้องการอยากจะขอฟังเพลงหลังใหม่นะหน้าใหม่นั้นไม่ไหวนะเราต้องรักษาคุณภาพดำเนินรายการมามากกว่า30กว่าปีแล้วเราก็อยู่ในหลังใหม่ตลอดนะไม่ต้องการที่จะออกหน้าใหม่แม้แต่ภาพนะท่านหลายคนบอกว่าทำไมไม่โผล่ให้เห็นหน้าบ้างนะก็ดูภาพถ่ายกันแล้วกันนะที่ Facebook ขอบคุณครับท่านที่ทักทายกันเข้ามาวันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมวันอัฐมีบูชา8มิถุนายนตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าวัดหลายแห่งทั่วทางอีสานก็จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรฟังธรรมเวียนเทียนและบางวัดนั้นจัดงานใหญ่อาจจะมีประเพณีจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงด้วยครับและในช่วงนี้ประเพณีบุญสัมภะบุญเบิกบ้านครับตลอดจนช่วงทั้งเดือนมิถุนายนนี่แหละครับตามชุมชนต่างๆในภาคอีสานก็จะมีการทำบุญตามฮีด12คลอง14เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีและเสริมความเป็นสิริมงคลมักจะมีการรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่อทำความสะอาดศาลปู่ตาศาลหลักบ้านและบริเวณโดยรอบของชุมชนถือเป็นการเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านก่อนที่จะลงมือหว่านไถและทำนาข้าวอย่างเต็มตัวในช่วงฤดูฝนครับก็อยู่ในเทศกาลด้านการเกษตรและวัฒนธรรมที่กำลังจะเริ่มขึ้นแม้วันที่8มิถุนายนงานบุญบั้งไฟใหญ่ๆหลายๆแห่งก็จะเพิ่งสิ้นสุดลงไปเช่นบั้งไฟบั้งไฟลายสีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดที่จัดขึ้นถึงวันที่7ที่ผ่านมาและในช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนก็จะมีเทศกาลผลไม้และงานประเพณีใหญ่ให้เตรียมตัวไปเที่ยวไปชมกันครับเมื่อวานนี้เราเรียนให้ท่านทราบแล้วแต่วันนี้ต้องเสริมขึ้นมาอีกนิดหน่อยคืองานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง21มิถุนายนนี้งานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีวันที่18ถึง21มิถุนายนนี้งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย20ถึง22มิถุนายน2569ยิ่งใหญ่เป็นงานประจำปีของจังหวัดเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษวันที่25ถึง29มิถุนายน2569และงานทุ่งดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมินะเริ่มเปิดให้ชมความงามของธรรมชาติได้ตั้งแต่ในช่วงเดือนนี้เป็นต้นไปครับหากมีเวลาว่างไปเที่ยวกันครับ

แม่รินคนเลือดในสวงลูกสุดคนนะแม่คนเลี้ยงได้ยากคนขินใจเท่าไรไม่ห่วงลูกโตใหญ่

คนขายเลือดจากวัยพจน์เพชรสุพรรณครับฝากไปยังลูกๆนะครับในช่วงนี้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าหลอนเอ๊ะหลอนคืออะไรนะและบางคนเขาบอกว่าหลงตัวเองครับไปดื่มไปกินหรือไปเสพสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเข้าก็มาทำร้ายพ่อแม่มาทำร้ายผู้มีบุพการีคุณตาคุณยายประมาณนี้ขอตังค์ไม่ให้ก็ทะเลาะกันใหญ่ก็เห็นใจนะฮะทั้งผู้ที่เป็นลูกหลานเห็นใจทั้งผู้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เห็นใจคุณปู่คุณย่านะครับเราต้องดูแลครอบครัวเป็นพิเศษพิเศษนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นผู้ที่อยู่ในหัวเรี่ยวหัวต่อนอกจากยาเสพติดแล้วสิ่งที่เราจะต้องขอร้องกันเรื่องบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือเป็นบุหรี่ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะเราก็ต้องช่วยกันนะพอที่จะป้องกันได้ก็ป้องกันก่อนนะพอที่จะเลิกได้ก็เลิกกันนะแต่ที่สำคัญเราต้องการให้ทุกคนเนี้ยมีความสุขในระหว่างตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขมากๆครับวันนี้วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้ทุกปีมีวันเป็นวันสำคัญโดดเด่นทั้งในระดับประเทศและสากลดังนี้ครับ1วันอานันทมหิดลเป็นวันสำคัญที่สุดของไทยในวันนี้ครับโดยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฏฐมหาพระอัฏฐมรามาธิบดีที่บดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489วันนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกับงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญทำอยู่ก็คืออสม.เพราะพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์ไทยทรงมีพระราชประสงค์ให้ผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการรักษาประชาชนซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในทุกๆปีนิสิตแพทย์จะร่วมกันออกรับบริจาคเพื่อมอบเข็มวันอานันทมหิดลนำรายได้มาสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สองวันนี้เป็นวันจดหมายเหตุสากลครับกำหนดขึ้นโดยสภาจดหมายเหตุสากลเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและองค์กรต่างๆตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บดูแลอนุรักษ์เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์และจดหมายเหตุให้คงอยู่ถึงคนรุ่นหลังครับ 3. วันนี้เป็นวันรับรองระบบงานโลกเป็นวันสำคัญในระดับสากลที่จะขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของได้รับการรับรองระบบงานในการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าและบริการต่างๆครับ

ฝนสาฟ้าใสยุพินแพรทองและเพลงสมัครรักสมัครแฟนจากคุณชาตรีศรีชนครับไม่ใช่เพลงสาวผักไห่ครับสาวผักไห่เห็นไหมชักเบลอกันซะแล้วแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังครับวันนี้เราหยิบประวัตินักร้องขึ้นมาสักคนหนึ่งเพราะว่าในสัปดาห์หนึ่งเราจะต้องรู้จักนักร้องหรือทบทวนประวัติเขาว่าเป็นยังไงบ้างและมีที่ไปที่มายังไงครับวันนี้เราหยิบประวัติของคุณรัพินภูไทยมาฝากกันนะครับซึ่งศิลปินท่านนี้เป็นศิลปินนักร้องที่หลายคนรู้จักนะเป็นคุณพลเพลงประชดประชันผู้หญิงมีรายละเอียดของชีวิตและผลงานดังนี้ครับชื่อจริงเขาชื่อบุญมีเรืองรัศมีเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคม2490ที่จังหวัดสุโขทัยเสียชีวิตเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2524เพียงอายุ33ปีในครอบครัวสมรสกับคุณอารีวันเพียรนิรมิตรมีบุตร1คนครับชีวิตในวัยเด็กคุณพินภูไทยเป็นชีวิตนักสู้เกิดที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเป็นลูกคนที่5จากพี่น้องทั้งหมด8คนเมื่อเขาโตขึ้นครอบครัวได้ย้ายมาตั้งรกรากที่จังหวัดพิษณุโลกโดยคุณพ่อมีอาชีพถีบสามล้อรับจ้างซึ่งในวัยหนุ่มรพินก็เคยช่วยครอบครัวด้วยการขับสามล้อรับจ้างเช่นเดียวกันครับก่อนที่จะโชคชะตาจะนำพาเข้าสู่เส้นทางสายดนตรีครับเขาเริ่มต้นอาชีพนักร้องและมีชื่อเสียงโด่งดังมากในปี2514ถึง2524เพลงของเขามักจะมีเนื้อเพลงที่ตัดพ้อความรักความยากจนและความใจร้ายของผู้หญิงสาวจนกลายเป็นที่มาของฉายาประจำตัวผลงานเพลงอมตะที่ทำให้แฟนเพลงจดจำเข้ามาจนถึงทุกวันนี้เช่นคนสวยใจดำคุณนายโรงแรมชุมทางเขาชุมทองปีวอกหลอกพี่นอกจากผลงานเพลงที่โด่งดังแล้วรพินภูไทยยังเคยร่วมแสดงภาพยนตร์เช่นเรื่องสองฝั่งโขงในปี2514ลานสาวกอดเมื่อปี2515ซึ่งเขาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไว้ด้วยครับและอสุรกายโอ้บ้านปลายชีวิตนั้นเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่วงการเพลงลูกทุ่งต้องสูญเสียศิลปินระดับแนวหน้าไปก่อนวัยอันควรรพินภูไทยเสียชีวิตลงเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2524ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกที่โรงพยาบาลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครขณะที่อายุเพียง33ปีเท่านั้นแม้ตัวจะจากไปแต่ผลงานเพลงอันทรงคุณค่าของเขายังคงความเป็นอมตะและถูกศิลปินรุ่นหลังนำมาขับร้องใหม่จวบจนทุกถึงปัจจุบันน่าเสียดายนะฮะนักร้องดังมีชีวิตที่ราบรื่นและกำลังโด่งดังอายุเพียง33ปีเท่านั้นเองครับนี่คือรัพินภูไทยครับ

ครับนี่คือเมาเหล้าเมารักนะฮะจากดำแดนสุพรรณและเพลงปีวอกหลอกพี่รับพินภูไทยครับเมื่อพูดถึงรับพินภูไทยหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาครับ 4-5 ท่านด้วยกันบอกว่าแม่เกือบลืมแล้วนักร้องท่านนี้ครับไม่ลืมเราพยายามที่จะสรรหาเพลงสรรหาประวัติมาฝากแม้ไม่มากก็น้อยนะตามเวลาเรามีครับวันนี้ถึงช่วงส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วครับจะพาคุณไปรู้จักหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาชื่อหมู่บ้านช้างหากพูดถึงในแถบภาคอีสานพวกเรานะก็คงจะรู้กันดีนะครับใกล้ๆแถวนี้เองนะซึ่งที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือหมู่บ้านช้างบ้านตากกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์คัชศึกษาหรือพิพิธภัณฑ์ช้างในอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับที่นี่ถือเป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและเป็นชุมชนของชาวกุยหรือชาวกวยที่สืบทอดวิถีชีวิตการเลี้ยงช้างและก็มีความผูกพันกับช้างเหมือนกับคนในครอบครัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษภายในศูนย์ก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงความสามารถของช้างแสนรู้การชมพิพิธภัณฑ์ช้างสัมผัสชีวิตความครวญช้างและชาวชุมชนการให้อาหารและถ่ายรูปกับช้างอย่างใกล้ชิดและเดินทางนั้นการเดินทางถ้าขับรถจากจังหวัดขอนแก่นไปลงไปที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์ระยะทางก็อยู่ประมาณ150กิโลเมตรเท่านั้นเองใช้เวลาเดินทางแบบชิวๆราว2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะถือว่าการเดินทางไม่ใกล้ไม่ไกลนักเหมาะสำหรับการพาครอบครัวหรือลูกหลานไปเที่ยวชมเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงวันหยุดก็ได้ครับค่าเข้าชมประมาณผู้ใหญ่50บาทเด็ก10หรือ20บาทเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีไปจนถึงเวลา 16:30 นาทีไม่แน่ใจว่ากำลังวางแผนจะพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่นี่หรือว่าหมายถึงหมู่บ้านช้างในภาคอื่นเช่นหมู่บ้านช้างพัทยาก็สามารถบอกเพิ่มเติมมาได้นะครับเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลครับ

จดหมายจากแม่เสรีรุ่งสว่างขายไฟช่วยแม่จากคุณมนสิทธิ์คำสร้อยครับคุณมนสิทธิ์คำสร้อยมีเพลงร้องที่เพราะหลายเพลงเอาไว้โอกาสต่อไปก็แล้วกันนะวันนี้หมดเวลากระผมอนุธงชัยครับรายการชุมชนคนลุกทุ่งขอถือความลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะวันพรุ่งนี้อย่าลืมพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้าน
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะผู้บริหารกระทรวงอว.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งยกระดับพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสุขภาพและฮาลาลหรือ Wellness and Halal Economy โอกาสนี้ได้ติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างครบวงจรอาทิสาหร่ายขนนกไก่เบคาลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้าตลอดจนการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปริงทะเลพร้อมเยี่ยมชมเขตอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9เพื่อทำงานวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมประมงพื้นบ้านนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อเรียกร้อง19ข้อจากพี่น้องประมงพื้นบ้านโดยประเด็นเร่งด่วนคือการแก้ไขกฎหมายประมงการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยพึ่งพางบประมาณรัฐให้น้อยที่สุดทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องของประชาชนโดยเตรียมเปิดวงประชุมนอกรอบร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติหรือบอร์ดประมงชาติเพื่อเร่งหาทางออกต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตร ดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรงขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิพร้อมแนะนำให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหรือออกห่างจากแนวชายฝั่งโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งประสานงานเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกาะมินดาเนาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1ทับ2569ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1ทับ2569โดยระบุว่าเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:37 นาทีเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ที่ละติจูด 5.64 องศาเหนือลองจิจูด 125.19 องศาตะวันออกขนาด 8.2 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมืออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง

ผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตาม

0: ความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5 รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5 ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพรบ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพรบ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่2นะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพรบ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพรบ.เองด้วยจะมีความผิดทั้ง2กระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ. 1186ได้เลยนั่นเองค่ะ
1: ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอยู่ที่ตลาดบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนณที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการมีสินค้าจากห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์รองได้แก่สินค้าอุปโภคเช่นสบู่แชมพูผงซักผ้าสินค้าบริโภคเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชซอสปรุงรสรวมกว่า 3,000 รายการซึ่งปกติถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ประมาณ 20% มาลดราคาสูงสุดกว่า 58% และยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคารวมถึงสินค้าธงฟ้าเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อยเช่นอาหารสินค้าเกษตรกรแปรรูปเสื้อผ้าและสินค้าปรุงสำเร็จนำมาจำหน่ายในโครงการด้วยเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอทั่วประเทศไทยในทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569
2: การไทยช่วยไทยนะครับซึ่งทางรัฐบาลโดยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านสินชายมิตรกูลและตัวท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและที่ว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุดสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านก็มีความห่วงใยนะครับว่าในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะมีผลกระทบในเรื่องพลังงานเรื่องของสงครามภาคประเทศตะวันออกนะครับ ก็นึกถึงพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยซึ่งในการจัดโครงการนี้ครับก็มีการจัดรถพ่วงนะครับที่จะนำสินค้านะครับซึ่งมีกว่า 3,000 รายการนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าปกติเนี่ยประมาณ 58% นะครับจากในพื้นที่แล้วก็จากต่างพื้นที่เนี่ยนำมาผ่านรถพ่วงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับนำไปจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์เหมือนกันนะครับว่ารถพ่วงที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งจากที่ผ่านมามีการพิจารณานะครับก็มีผู้เข้ารับการพิจารณานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย441รายนะครับผ่านการพิจารณาเนี่ย268รายแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีคงมีโควต้าอยู่กันว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ที่130รายนะครับแล้วก็ทราบว่าในพื้นที่26อำเภอนะครับมี3อำเภอที่ไม่มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติแต่ก็ไม่ได้กระทบกับทางการทำโครงการนะครับเราไม่มีรถพุ่มพวงแต่ว่าในพื้นที่เราก็มีร้านค้าบริการชุมชนซึ่งจะนำไปเสริมในเรื่องของสินค้าแล้วก็คุณภาพสินค้าที่จะนำไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
0: สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้ยานพาหนะเดินทางไปขายสินค้าที่หลากหลายในหลายพื้นที่ยกเว้นรถประกอบอาหารรถขายอาหารเคลื่อนที่หรือว่าฟู้ดทรัคผู้สมัครสามารถเลือกอำเภอและจังหวัดสำหรับการจำหน่ายสินค้าได้เพียงแห่งเดียวและส่งใบสมัครได้เพียง1ครั้งเท่านั้นผู้สมัครสามารถระบุหมายเลขทะเบียนรถได้เพียง1คันและต้องใช้รถคันดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบสมัครตลอดระยะเวลาโครงการทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลรถคันเดียวกันและซ้ำกันกับผู้สมัครรายอื่นให้ผู้สมัครที่มีเลขที่ใช้ใบสมัครลำดับหลังถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการทันที
3: ครับวันนี้ก็โครงการไทยช่วยไทยมาไทยใกล้คุณของอำเภอเมืองขอนแก่นมาที่บ้านหนองแสงบ้านโคกน้อยตำบลพลับนะครับมาร่วมกับพี่น้องประชาชนใส่บาตรนะครับถนนสายวัฒนธรรมของบ้านโคกน้อยหนองแสงนะครับนี่พระคุณเจ้ากำลังบินออกบิณฑบาตนะครับเราก็มาอยู่กรมในอำเภอเมืองขอนแก่นมีท่านกำนันตำบลพลับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลพลับนะครับมาจัดโครงการไทยช่วยไทยด้วยนำตลาดมาใกล้พี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาร่วมใส่บาตรกับพี่น้องประชาชนในถนนสายวัฒนธรรมที่บ้านโคกน้อยครับนี่คือมหาไทยใกล้คุณตามโครงการอำเภอพึ่งได้ครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะในเช้าวันนี้ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะควบคุมรายการโดยท่านผอ. อชิรยามังธานีผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะควบคุมเสียงเทคนิค Facebook Live TikTok นะคะโดยในช่างของเราค่ะนายธเนศสุริการและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางอาชีวะขอนแก่นค่ะในวันนี้นะคะทุกท่านก็ยังรับฟังพวกเราผ่านช่องทางออนแอร์ได้เช่นเคยนะคะที่ระบบ AM 621 กิโลเฮิรตซ์ค่ะยังสามารถได้ยินเสียงกันแบบนี้ชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ยินเสียงหรือเสียงไม่ชัดเจนยังไงนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาบอกกันได้นะคะผ่านหน้าเพจ Facebook เพจที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะ AM 621 KK นะคะแล้วก็ช่องของกาญจนาประเสริฐได้เลยค่ะนอกจากช่องทางออนแอร์หน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621 MHz แล้วนะคะหน้าสื่อโซเชียลตามเพจที่บอกที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้แล้วหน้าเพจ Facebook เรายังมีช่อง YouTube Official ด้วยนะคะชื่อช่องว่าสวท.เตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและที่สำคัญนะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะหน้าช่อง TikTok ทั้งหมด2ช่องค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะช่องแรกนะคะก็มีชื่อช่องว่าภาษาอ้อมป้อมเนี่ยแหละค่ะอีกหนึ่งช่องนะคะชื่อว่าสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีค่ะทุกท่านนะคะสะดวกเข้าไปรับชมพวกเราผ่านช่องทางไหนก็สามารถเข้าได้ทุกช่องทางเลยนะคะสะดวกช่อง TikTok ก็มาทางช่อง TikTok แบบนี้ได้เลยสะดวกช่อง Facebook นะคะหน้าเพจ Facebook ก็สามารถเข้าไปหน้าเพจ Facebook ได้เลยสามารถเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแชร์เข้าไปโพสต์ต่างๆนานา ารนะคะสอบถามข้อมูลมาได้นะคะในเรื่องต่างๆที่เป็นแนวนโยบายของทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนณตอนนี้มีข้อมูลสอบถามมาก็เยอะอยู่เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้แล้วก็เริ่มใช้มาแล้วนะคะสำหรับคนที่ใช้มาแล้วนะคะในแอปพลิเคชันเป๋าตังตัว DJ ด้วยนะคะก็ใช้มาแล้วด้วยตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะรีบๆใช้กันนะคะทั้ง26ล้านคน26ล้านสิทธิ์นะคะดีใจด้วยสำหรับคนที่ลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีการเริ่มลงทะเบียนนะคะสำรวจคนที่ต้องการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน4มิถุนายนนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็เริ่มให้มีการลงทะเบียนตรวจสอบหาผู้ที่เป็นคนจนจริงๆคัดกรองแบบจริงๆนะคะเข้าไปได้ที่กระทรวงการคลังหรือพิมพ์คำว่าสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะคะเอาละค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของเรานะคะในช่วงของข่าวสารทั่วอาทิตย์เกาะติดเรื่องภัยค่ะทางภาคอีสานของเรานะคะจะพาคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งดีเจสาวสวยทั้ง4คนนะคะไปติดตามข่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะจากทางจังหวัดขอนแก่นของเราค่ะเราไปกันที่ข้อมูลแรกนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากเหตุการณ์ที่มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้คลังสินค้าไทยรุ่งเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำควบคุมไฟที่ลุกไหม้โกดังเก็บสินค้าตลาดใจกลางเมืองขอนแก่นขณะนี้นะคะที่มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้นทั้งหมด5รายอาการตอนนี้ปลอดภัยเรียบร้อยค่ะด้านมูลค่าความเสียหายก็มากกว่า10ล้านบาทค่ะเรามาอัปเดตข้อมูลกันนะคะข้อมูลนี้นะคะก็จากทางจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยแหละจากวันที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่2มิถุนายนนะคะตัวดีเจเองเนี่ยแหละอยู่ในสถานีและกำลังจะกลับบ้านเพราะเป็นช่วงเย็นตั้งแต่ช่วงนั้นนะคะตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มมีเห็นควันดำนะคะหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นนะคะจะเห็นควันที่พวยพุ่งเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะคะจากกรณีไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ภายในตลาด3แยกไทยรุ่งขอนแก่นตั้งอยู่ที่เลขที่45/32ริมถนนโพธิสารบ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งภายในโกดังก็มีสินค้าหลากหลายประเภทนะคะคุณผู้ฟังเป็นตลาดขายปลีกและขายส่งชื่อดังในพื้นที่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ติดกับชุมชนโนนทันค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยไฟได้ลุกไหม้อาคารโกดังและก็สินค้าภายในเสียหายทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายพื้นที่เกือบ20คันระดมกำลังกันเร่งฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้ความคืบหน้าในเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถ่ายทางเจ้าหน้าที่ถ่ายเอาไว้ตอน3ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากที่เหตุเกิดขึ้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงวางแผนในการดับเพลิงอยู่ในขณะนั้นนะคะและเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ใช้ความระมัดระวังในการไม่ให้เพลิงน่ะลุกลามไปยังบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเพราะว่าตรงโกดังนี้นะคะติดกับหมู่บ้านโนนทันแล้วก็เป็นชุมชนโนนทันนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่านะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่ยังคงมีเปลวไฟที่อยู่ในพื้นที่ที่มันยังไม่อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบได้นะคะว่าเหตุเกิดเพลิงไหม้เกิดจากอะไรนะคะณขณะนั้นนะคะก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บนะคะก็คือเจ้าของตลาดนั่นแหละและก็รวมกับคนงานแล้วทั้งหมด5คนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะและก็ไฟไหม้ครั้งนี้นะคะยังคงมีการตรวจสอบของสาเหตุอยู่ค่ะต้องรอให้ไฟสงบจนมาถึงวันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบอยู่เลยนะคะทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนเพราะว่าไฟน่ะลวกเจ้าหน้าที่ลวกทางเจ้าของตลาดนะคะทั้งนี้โกดังเก็บของแห่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นโกดังเก็บของสินค้าในทุกๆประเภทเลยอยู่ในโกดังเนื่องจาก
1: ไฟไหม้ไปทั้งหมดเลยนะคะทำไมมันควันถึงได้ดำขนาดนั้นเพราะว่านั่นคือพลาสติกนั่นคือของที่เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าทั้งในนั้นเป็นสต็อกสินค้าที่ต้องส่งไปออกสาขาย่อยต่างๆของทางไทยรุ่งขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นสินค้าจำพวกพลาสติกแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีตามที่ดีเจบอกนะคะก็เลยทำให้การดับไฟของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากลำบากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเหตุเกิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งของวันที่2จนเช้าวันที่3มายังควันขโมงโฉงเฉงอยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังและในช่วงกลางดึกนะคะทางเจ้าหน้าที่กลางดึกของวันที่2อ่ะค่ะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะคะก็ระดมสรรพกำลังกันมาช่วยกันนะคะทั้งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็เลยมีการออกมาบอกนะคะว่าในตอนเนี้ยตอนที่เห็นไฟลุกไหม้น่ะมันไหม้มาจากข้างหลังทางเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะบอกมาว่าอย่างนี้เพราะว่าเป็นคนเห็นคนแรกเลยตัวดีเจที่ขับรถผ่านที่จะกลับบ้านนะคะก็มองอยู่นะโกดังเนี้ยเขาคงไม่มาทำงานกันเพราะว่าไม่เห็นใครเลยแต่โกดังข้างๆที่เป็นของบริษัทบุญรอดไหมไม่มั่นใจนะคะก็ยังมีคนทำงานอยู่อ่ะเราก็ได้แต่เอะใจว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังนะซึ่งพอมีคนออกมาบอกแบบนี้แล้วนะคะก็ได้มีการคาดว่าไม่ชนวนของมันน่ะก็อยู่ตรงท้ายโกดังด้วยความร้อนซึ่งจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะวันที่2อากาศร้อนมากจังหวัดขอนแก่นคะทำไมอากาศร้อนได้ขนาดนี้ก่อนที่จะเกิดไฟลุกลามไปยังสินค้าในโกดังซึ่งมีหลายประเภทเพราะว่าเป็นโกดังสินค้าขนาดใหญ่นะคะและสินค้าข้างในก็เป็นสินค้าที่เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเปลวไฟลุกได้ง่ายแล้วก็รุนแรงมากในที่นี้นะคะตัวท่านผู้ว่าและก็ท่านนายกเองนะคะก็ออกมาขอบคุณขอบน้ำใจถึงภาคีเครือข่ายร่วมแกล่งนะคะคลุมเพลิงควบคุมเพลิงไหม้ในครั้งนี้ของคลังสินค้าไทยรุ่งได้สำเร็จทางเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็ทางท่านผู้ว่านะคะนายขจรเกียรติก็ออกมาขอบคุณนะคะถึงเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาช่วยกันนะคะมีที่ไหนบ้างก็มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยปภ.จังหวัดขอนแก่นศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองเทศบาลใกล้เคียงทุกแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลับน้องตูมโคกสีนะคะมากันให้หมดเลยทั้งหมด20กว่าคันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ดีเจพูดไปเมื่อสักครู่นี้ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองค่ะนำโดยนาวาอากาศเอกพิสิทธิ์เทพสุวรรณผู้บังคับการได้ระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนอย่างเต็มกำลังประกอบไปด้วยทั้งโดรนพระราชทานนะคะการขึ้นไปถ่ายภาพแบบเรียลไทม์นะคะตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะด้วยกล้องแบบฟูที่เราเห็นได้ทุกมุมนะคะของเหตุการณ์เพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วก็มีการส่งสัญญาณตรงสู่รถคอมไมโพสนะคะรถดับเพลิงอาคารแล้วก็กำลังพลพร้อมทั้งทหารประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการเต็มอัตราค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ร่วมนะคะก็ได้ให้ผู้บัญชาการและก็หัวหน้าชุดดับเพลิงร่วมประเมินถึงสถานการณ์แล้วก็หาจุดฮอตสปอตที่เป็นจุดใหญ่จะได้รู้ว่าเริ่มการไหม้จากจุดไหนในเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ของเราที่แม่นยำและก็ชัดเจนตามที่เจ้าหน้าที่ถืออยู่ตอนนี้นั่นแหละค่ะก็เลยได้มีการออกมาขอบคุณขอบใจถึงการเสียสละในครั้งนี้ของการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยนะคะแล้วก็การทำประกันภัยอุบัติเหตุประกันอัคคีภัยแบบนี้นะคะก็ทางบริษัทเขาได้มีประกันภัยไหมนะคะก็มีคนถามเข้าไปในเพจที่หลายๆเพจได้มีการไลฟ์สดนะคะคุณผู้ฟังคะตัวทางไทยรุ่งขอนแก่นนะคะก็ได้มีการตอบมาอยู่นะว่ามีการทำประกันภัยอยู่นั่นเองค่ะเอาละค่ะนอกจากทางข่าวของทางจังหวัดขอนแก่นนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะหนองบัวลำภูก็ได้มีการนำจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็วันต้นไม้ประจำปี2569ค่ะบรรยากาศอยู่ที่สวนจิตภักดีศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะทางหนองบัวลำภูนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะนายสุรศักดิ์อักษรกุลค่ะเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองบัวลำภู
4: หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในโครงการจิตอาสาพระราชทานในการสร้างความรักความสามัคคีแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมภายในงานนะคะก็มีการปลูกต้นไม้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยทางท่านประธานนะคะก็ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งหมด3ครั้งค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวแล้วก็พบปะจิตอาสาพระราชทานก่อนจะนำทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งเรื่องของการปลูกต้นไม้การพัฒนาภูมิทัศน์การทำความสะอาดระบบระบายน้ำบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดซึ่งนอกจากจะสร้างความสวยงามให้กับบริเวณโดยรอบแล้วนะคะก็ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะคะทางกรมป่าไม้ก็ได้เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ประชาชนร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานหรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะถ้าสนใจอ่ะมีคนกระซิบมานะคะเหล่าเจ้าหน้าที่กระซิบมาถ้าสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ฟรีได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะมีเบอร์โทรด้วยค่ะเบอร์โทรนะคะ0810577419นั่นเองนะคะสามารถรับพันกล้าไม้ไปปลูกได้เลยค่ะอีกหนึ่งข้อมูลในวันนี้นะคะข้อมูลสุดท้ายจะพาไปกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะคุณผู้ฟังขาทางจังหวัดชัยภูมินะคะก็ออกมาแถลงข่าวถึงการจับกุมยาไอซ์กว่า200กิโลกรัมที่อำเภอแก้งเคราะห์ค่ะนายปัทกรบุสาวรรณกรนายอำเภอแก้งเคราะห์นะคะเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการจับกุมยาเสพติดอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรแก้งเคราะห์นะคะโดยมีนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์พุทธจีบปลัดจังหวัดชัยภูมิค่ะแล้วก็เหล่าผู้บังคับการตำรวจภูธรนะคะก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวนะคะร่วมกันนะคะทั้งที่พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิได้มีการตรวจยึดสารไอซ์ในพื้นที่อำเภอแก้งเคราะห์จำนวน95กิโลกรัมก่อนทำการสืบขยายผลต่อเนื่องจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาชายนะคะจำนวน1รายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมตรวจยึดสารไอซ์เพิ่มเติมรวมของกลางทั้งสิ้น191ห่อค่ะน้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมค่ะแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า1ล้านบาททางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะก็เลยมีการกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิรวมถึงทุกหน่วยงานที่บูรณาการกำลังร่วมกันในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆนะคะของทางจังหวัดชัยภูมิในการปราบปรามยาเสพติดเพราะยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยกับพวกเราทุกคนทุกพื้นที่เลยนะคะก็มีการจับกุมกันแบบนี้แล้วนะคะชาวบ้านของทางจังหวัดชัยภูมิโดยเฉพาะทางแก้งคอก็เบาใจได้ไปเปราะหนึ่งนะคะค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงแรกของรายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีเรากันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกันค่ะเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
5: สถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
6: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเขาเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราจะเห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารนั้นสร้างผลต่อสังคมเป็นอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจาก เรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่า มันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังเหมือนเนื้อหมดตัว
1: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกรมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
7: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อาวุธสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเคลียร์เราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
1: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต
4: ค่ะก็กลับเข้ามาสู่อีกหนึ่งช่วงของรายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าในวันนี้นะคะช่วงนี้คุยกับผู้รู้จริงค่ะเราอยู่กับสาวสวยข้างๆดีเจตอนนี้นะคะรบกวนแนะนำตัวเลยค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะพิสมัยศุลการนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องตับอักเสบ B และ C ค่ะ
4: ซึ่งตอนนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคก็กำลังเน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะพี่พิสมัย
8: ใช่ค่ะเพราะว่าตับอักเสบ B และ C นะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดเลยในเรื่องของทำให้เกิดมะเร็งตับเพราะว่ามะเร็งตับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆในเพศชายเลยแล้วก็ในอันดับต้นๆในเพศหญิงเหมือนกันนะคะแล้วก็สาเหตุของการเกิดมะเร็งตับนั่นก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ค่ะตับอักเสบ B นะคะมันจะพบในประชากรไทยนี่เยอะพอสมควรอยู่ที่ร้อยละประมาณ 2.5-3 นะคะคนในอดีตก่อนปี2535ตอนนั้นเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันตับอักเสบ B คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไอ้ที่เป็นมะเร็งตับจะเกิดจากไวรัสตับอักเสบ B เพราะว่าตับอักเสบ B เนี่ยจะมีการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกถ้าในอดีตที่เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันแม่ที่ติดเชื้อตับอักเสบ B ลูกที่ออกมาร้อยละเกือบ90จะเป็นตับอักเสบ B จากแม่สู่ลูกได้และจะเป็นเพชฌฆาตเงียบที่เขาจะอยู่แฝงตัวอยู่ในตัวเราจนคนปัจจุบันส่วนใหญ่ที่อายุ40หรือ50ปีเสียชีวิตจากมะเร็งตับโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีเชื้อร้ายอยู่เพราะมะเร็งตับไอ้เพราะตับอักเสบ B เมื่อเข้าสู่ร่างกายเขาจะทำให้เราเกิดภาวะตับอักเสบเมื่อตับอักเสบเรื้อรังเรื่อยๆจะเกิดตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับเราจะรู้ตัวว่าเราเป็นมะเร็งตับก็ตอนที่ ใกล้แล้วระยะที่4แล้วแล้วก็รักษาไม่ทันเพราะฉะนั้นในปี2535เขาถึงมีวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีให้กับเด็กทุกคนที่เกิดมาเด็กกลุ่มนี้เมื่อได้วัคซีนแล้วอัตราการเกิดมะเร็งตับที่เกิดจากตับอักเสบบีก็ลดลงแต่รุ่นเราที่เกิดก่อนปี2535ตั้งแต่อายุ32ไอ้30เท่าไหร่แล้ว37ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงแล้วแล้วแต่ก่อนเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการตรวจ
4: ใช
8: ่ไม่มีติดการตรวจคัดกรองว่าคุณติดเชื้อจากแม่ไห
4: ม
8: จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อที่เราไปโรงพยาบาลแล้วมีอาการตับแข็งแล้วมีอาการมะเร็งตับแล้วหมอไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรซึ่งมันก็สายไปแล้วอีก6เดือนมะเร็งตับก็จัดการเราไปเรียบร้อยแล้ว
4: แล้วอย่างนี้เราจะป้องกันตัวยังไงคะพี่สมัย
8: สาเหตุของการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก160เนี่ยไอ้190เนี่ยเราก็ลดลงเรียบร้อยแล้วแต่ในการป้องกันนะคะตับอักเสบบีมีข้อดีคือตับอักเสบบีมีวัคซีนป้องกันเหมือนที่ลูกๆเราได้รับตอนแรกเกิด2เดือน3เดือนแล้วไอ้2เดือน4เดือน6เดือน
4: ค
8: ่
4: ะ
8: วัคซีนป้องกันแต่ในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเรา
4: เราเกิดก่อน
8: ที่เกิดก่อน
4: เกิดก่อนวัคซีน
8: เกิดก่อนวัคซีนเกิดก่อนปี2535ก่อนที่วัคซีนจะมาเนี่ยเราสามารถที่จะไปตรวจได้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไห
4: ม
8: ถ้าภูมิคุ้มกันคือเราเคยติดเชื้อแล้วเราหายเองแล้วตับอักเสบบีดีคือเขาจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นสองเราสามารถคัดกรองได้ปัจจุบันนี้ด้วยความห่วงใยของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมควบคุมโรคเราได้ผลักดันในเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์การคัดกรองตับอักเสบบีให้กับประชาชนค่ะคือตั้งแต่ปี2567กรมควบคุมโรคได้ผลักดันในเรื่องของการสิทธิ์การเข้าถึงการคัดกรองโดยที่ประชาชนที่เกิดก่อนปี2535สามารถเข้ารับการคัดกรองการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าตัวเองติดเชื้อตับอักเสบซีไออักเสบบีหรือไม่ได้1ครั้งฟรีได้1ครั้งฟรีที่ไหนได้บ้างคะที่รพสตใกล้บ้านได
4: ้
8: ที่โรงพยาบาลชุมชนได้โรงพยาบาลศูนย์ได้ท่านใกล้ที่ไหนให้ไปคัดกรองที่นั่นได้เลยเมื่อการคัดกรองนี้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นถ้าท่านพบว่าท่านติดเชื้อตับอักเสบบีท่านสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได
4: ้
8: การรักษาตับอักเสบบีเขาก็จะมียาในการรักษาซึ่งยานี้ก็อยู่ในแหวนยาบัญชีหลัก
4: บัญชีหลัก
8: ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปคลินิกไม่ต้องไปกินอาหารเสริมขอให้ท่านไปคัดกรองที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่านและก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านท่านท่านก็จะห่างไกลจากมะเร็งตับได้ค่ะเรื่องของการรักษาแต่ก่อนเข้าถึงการรักษายาก
4: ค่ะ
8: ต้องส่งมาที่โรงพยาบาลศูนย
4: ์
8: ขอนแก่นแต่ทีนี้การรักษาทุกวันนี้นโยบายกรมควบคุมโรคของเราให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งจัดหายาและก็รักษาท่านที่โรงพยาบาลชุมชนแต่ถ้าท่านเป็นตับแข็งแล้วตับซ้ำเสียเยอะแล้วเป็นมะเร็งตับแล้วถึงส่งท่าน
4: มันต้องมาม
8: าที่โรงพยาบาลศูนย์เพราะอย่างนั้นรู้เร็วตรวจเร็วรู้เร็วรักษาทันห่างไกลมะเร็งตับปัจจุบันนี้เราให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งรักษาท่านท่านไปตรวจเสร็จตรวจคัดกรองที่รพสตเพราะว่าท่าน2ขีดก็จะเป็น2ขีดท่านก็ถือใบส่งตัวใช่ใบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลชุมชนเขาจะเจาะเลือดท่านไปตรวจยืนยันก่อนตรวจยืนยันว่าติดเชื้อจริง 100% ไหมการตรวจยืนยันเนี้ยเขาจะเป็นนับตัวไวรัสเลยเราเคยเจอมีเป็น20ล้านตัวในเลือด1หยดน่ะในเลือดที่เขาเอาไปตรวจน่ะมี20ล้านตัวมี30ล้านตัวโอ้เยอะมากแล้วเขาถ้าเรามีไวรัสในตัวจริงๆเขาจะบอกว่าท่านติดเชื้อตับอักเสบซีแต่บางคนเนี่ยไปตรวจแล้วไม่มี
4: ค่ะ
8: เพราะว่าตัวเองเคยเป็นแล้วหายก็มีก็แล้วไปสบายใจได
4: ้
8: พอรักปุ๊บเขาก็จะไปประเมินตับของท่านใช้เวลาแป๊บเดียวว่าเป็นยังไงตับมีโรคแทรกซ้อนไตดีไหมเอ็มไซด์ตับขึ้นไหมแล้วเขาจะไปดูว่าท่านเป็นโรคตับแข็งไหมถ้าท่านเป็นตับแข็งแล้วเขาจะมียาอีกตัวนึงให้ท่านกินเพิ่มอี
4: กกระบวนการนึง
8: แต่ถ้าท่านเป็นมะเร็งตับแล้วเขาจะไม่รักษาท่านแล้วจะรักษามะเร็งตับเลยแล้วทีนี้เมื่อนั่นปั๊บเขาก็ได้ท่านกินยาไปวันละ1เม็ดผลข้างเคียงน้อยมากแทบจะไม่มี น้อยกว่ายาเบาหวานเพราะว่าเราไปเก็บข้อมูลคนที่กินแล้วพอเรากินยาครบไป84สัปดาห
4: ์
8: เขาก็จะเว้นไว้อีกไอ้84เม็ด12สัปดาห์เขาจะเว้นไว้พอเว้นไว้เสร็จอีก12สัปดาห์เขาจะนัดท่านมาตรวจมาตรวจว่าท่านกินไปแล้วหายไหมโดยที่เขาจะนับดูว่ามีไวรัสกี่ตัวกี่ตัวตรวจขนาดนั้นเลยนะคะ
4: ว่าจาก2ล้านเหลือเท่าไหร่
8: เหลือเท่าไหร่ถ้าบอกว่าจาก2ล้านแล้วตายไปแล้วหมดเลยคือท่านหาย 100% แล
4: ้ว
8: ท่านหายแล้วเขาก็จะปล่อยท่านไปวันที่29เนี้ยค่ะเราจะไปคัดกรองตอนแรกเป้าหมายด้วยข้อจำกัดของหลายๆอย่างเนาะเราจะคัดกรองแค่300คน มีชาวบ้านสนใจมาคัดกรองประมาณ 1,800
4: รับได้แค่300
8: รับได้แค่300เพื่อเราก็พื้นที่พร้อมรพสตสสอโรงพยาบาลพร้อมทางกรมควบคุมโรคเราไม่พร้อมไม่ได
4: ้
8: เราก็เลยให้800
4: ก็ยังไม่พออยู่ดี
8: ก็ยังไม่พอแต่เราก็มีแผนที่จะทำแผนชุมชนในเขาวงว่าเขาจะดำเนินการยังไงเพราะในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบ B และ C ซึ่งนำไปสู่มะเร็งเนี่ยมันคงไม่ได้มีเฉพาะภาคประชาไอภาคสาธารณสุขมันต้องมีบูรณาการกันทั้งในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของกำลังคนในเรื่องของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนถึงเราจะไปเอามาคัดกรองเอายาให้กิน
4: แต่เขาไม่ออกมาล่ะ
8: แต่ในชุมชนไม่ออกมาหรือรักษาหายแล้วคนในชุมชนไปมีพฤติกรรมเสี่ยง
4: ยังทำเหมือนเดิม
8: ก็ยังทำเหมือนเดิมมันก็จะเกิดการปนเปื้อนแล้วเด็กอายุแค่18 19ที่เขาไปสักลายที่เขาไปฉีดยาเข้าเส้นแล้วเขาไม่เข้าสู่ระบบการรักษาเขาก็จะไปแพร่เชื้อเรื่อย
4: ๆ
8: เพราะฉะนั้นการดำเนินงานในการป้องกันตับอักเสบ B และ C เนี่ยค่ะมันต้องมีทั้งภาคประชาสังคมการบูรณาการกันแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณด้วยแต่ที่สำคัญประชาชนต้องมีความรู
4: ้
8: ความเข้าใจเพื่อที่เขาจะได้ตระหนักและออกมาในเรื่องของการคัดกรองคัดกรองเสร็จเขาจะได้เข้าสู่ระบบการรักษาจะได้ไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมกินจะได้ไม่ต้องไปทำลายตับโดยการกินสมุนไพรเมื่อรักษาหายแล้วเขาจะได้รู้จักพฤติกรรมเสี่ยงที่เขาจะป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นนะคะปี62เราตรวจในเทศบาลนครขอนแก่น
4: เทศบาลนครค่ะ
8: 1,500 คนสคร. 7ก็คือกรมควบคุมโรคเราเนี่ยลงไปคัดกรองให้ท่านโชคดีที่ผู้บริหารของเทศบาลให้งบประมาณมา 1,500 คนเราพบว่าติดเชื้อเยอะที่สุดในพนักงานเก็บขยะ
4: เห็นไหม
8: ร้อยละ
4: เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยง
8: ร้อยละเกือบ10พนักงานเก็บขยะนะคะอันนี้มีโอกาสได้พูดแล้วขอพูดหน่อยสงสารพนักงานเก็บขยะมากเพราะเราลงไปคัดกรองถึงบ่อขยะที่โนนทันนะคะปี62เราไปเจาะเขาน่ะมือเขาเป็นบาดเป็นแผลกว่าจะเจาะได้เราไปเห็นบ่อขยะเหม็นมากเราไปเห็นพฤติกรรมของเขาคือ
4: ใช้มือเนี่ยแหละ
8: ใช้มือแล้วพอเป็นแผลเราไปเจาะก็เจาะได้แล้วบ้านเราน่ะเวลาแยกขยะขยะทุกคนว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหลือแล้วก็พากันเอาออกนอกตัวตัวเองมีแต่ทิ้งไปแก้วก็ทิ้งไม้ลูกชิ้นท่านไม่เคยหักไม่เคยมัดท่านทิ้งลงไปเลยแล้วมันเป็นอยู่ในถุงขยะกว่าที่เขาจะไปจับแล้วใครจะรู้หรอว่าในนั้นมันมี
4: อะไรบ้าง
8: สำลีสิ่งที่พวกท่านใช้เข็มฉีดยาที่พวกใช้ยาเสพติดใช้เข็มต่างๆท่านคิดว่าเอาออกจากท่านไปแล้วแต่ท่านลืมคิดถึงพนักงานเก็บขยะซึ่งเขาเป็นคนที่มีความสำคัญในตัวของฉันเองคิดว่าเขาเป็นคนที่เสียสละ
4: มาก
8: มากถ้าเขาไม่มาหาท่าน1วัน2วันบ่นให้เขาแล้ว
4: ค่ะด่าเขาแล้ว
8: ด่าเขาแล้วเหม็นแล้วแล้วเขาเก็บขยะน่ะการพักผ่อนของเขาไม่เพียงพออยู่แล้วเขาเก็บตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วตื่นมาหาหาให้เราเก็บตั้งแต่ตี2ตี3แล้วกว่าเขาจะได้นอนรายได้เขาก็น้อยเขาก็ต้องไปหารายได้เสริมการพักผ่อนก็น้อยแต่เราก็ภูมิใจอยู่ปีนั้นเราไปหาพนักงานเก็บขยะมีบางท่านที่เราเอาเขาไปรักษาจนหายจนเขาได้ขอบคุณมีอสมแม่อสมบางคนที่เอาไปตรวจแล้วเจอก้อนที่ตับ1เซนผ่านมา3ปี4ปี5ปีก้อนนั้นก็ยังไม่โตก็ยังไม่โตก็ยังอยู่ที่1เซน
4: ยังอยู่ที่เดิม
8: แล้วเขาก็พาลูกในคนในครอบครัวเขาไปคัดกรองเราเห็นปี65ทางกรมควบคุมโรคมีชุดตรวจมาให้เทศบาลนครขอนแก่นก็รับ5,000
4: ค่ะ
8: 5,000 เราก็ตรวจไปได้ 4,000 กว่า
4: ค่ะ
8: พอตรวจไป 4,000 กว่าเขาเราเจอคนติดเชื้อทั้ง B และ C รวมกันอยู่ที่144คน
4: ค่ะ
8: เราก็เอามันมาวางแผนการรักษาอาจารย์วัฒนา ก็เอาไปอุลตราตรวจไฟโบสแกนคือดูว่าพังผืดตับเป็นยังไงเข้าสู่ระบบการรักษาอันนี้คือเทศบาลขอนแก่นเนี่ยคือนำร่องนะคะนำร่องตั้งแต่ปี62พอปี62นำร่องแล้วเราไปเสนอกับเวทีส่วนกลางปี63 64 65เขาก็มีนโยบายให้อปท.คัดกรองพอปี67 68เราก็นำข้อมูลตรงนั้นไปผลักดันนโยบายให้คนมีสิทธิ์ในการคัดกรองอันนี้คือเราทำตามกระบวนการแล้วยาในเรื่องของการรักษาที่ต้องรักษายุ่งยากเราก็ง่ายแล้วเอาไปเสิร์ฟท่านถึงบ้านเหลือแค่ตัวท่านนะคะที่จะเข้ามารับการรักษากับเราไหมถ้าเราทำงานตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆคนรู้สถานะตัวเองติดเชื้
4: อ
8: เข้าการรักษามีความรู้ป้องกันการติดเชื้อของตัวเองเราเชื่อมั่นว่าอีก10ปีข้างหน้ามะเร็งตับของเราจะลดลง
4: จะลดลงจนหายไปในที่สุด
8: ใช่ค่ะ
4: เราหวังว่าอย่างนั้น
8: เราหวังว่าอย่างนั้นเพราะเราไม่อยากให้สูญเสียคนด้วยมะเร็งตับเพราะเราสามารถป้องกันได
4: ้
8: แต่ถ้าในเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็คือนะคุณทำตัวคุณตรงนี
4: ้แล้วแต่เลย
8: ค่ะแต่ตรงนี้น่ะเรามียาแล้วเราทำทุกอย่างเพื่อท่านแล้วเหลือท่านแล้วค่ะออกมาคัดกรองออกมาคัดกรองออกมารักษาแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นหรือป้องกันตัวเองไม่ให้ไปรับเชื้อกลับมาเพื่อที่เราจะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรของประเทศชาติในเรื่องของมะเร็งตับครอบครัวพ่อแม่ลูกจะได้ไม่ได้สูญเสียคนในครอบครัวที่เรารักและที่สำคัญเราจะได้ไม่เสียงบประมาณในการรักษาด้วยเอางบประมาณที่รักษามะเร็งตับปีละหลายร้อยล้านเนี่ยไปพัฒนาส่วนอื่นแล้วก็คนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อยู่พัฒนาประเทศต่อช่วยกันค่ะ
4: ผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะสำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่2นะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพ.ร.บ.เองด้วยจะมีความผิดทั้ง2กระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.
0: oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ.1186ได้เลยนั่นเองค่ะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3
4: เมื่อเวลา 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายเอียนตินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยเด็กหญิงชาวเวียดนามที่มอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นี้มีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งภารกิจแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยนอกจากนี้จะร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับระหว่างบริษัท FPT Corporation เวียดนามกับกลุ่มบริษัท CP และกลุ่มบริษัทอมตะก่อนที่จะหารือกับผู้บริหารของบริษัท FPT Corporation เวียดนามในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนามโดยมีสถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม
0: จังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
5: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงาน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ทางการฟิลิปปินส์ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งบนเกาะมินดาเนาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ประกาศงดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นทั่วพื้นที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายแห่งพังถล่มลงมาและมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและประสานงานเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของเด็กๆต้องมาเป็นลำดับแรกและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิตลอดแนวชายฝั่งของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไต้หวันปาเลาและปาปัวนิวกินีน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
8: edu.khonkan.phd.go.th
7: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
9: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างหันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเขาคือซิเปอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 LINE Official @oicconnect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยทะเลมี
10: คลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชแนวนี้และเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนนายหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือนายหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: แดนนี้คงร้างไปอีกนานถ้าเองก็เหลือจะทานเพราะมันแสนสดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีโว้ย
6: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
5: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไปไปไปช่วยด้วยช่วยด้วย
1: ลดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีที่ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
8: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
1: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง

ายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะกับจิรพรมั่งคั่งคุณผู้ชมฟังค่ะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงนะคะ 11:00 นจนถึง 12:00 นจนถึงศุกร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่8นะเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะก็ดูเหมือนว่าลมแรงนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ30 40นี่คือเดือนนี้เดือนหน่อยนะอีสานตอนบนแต่ขอนแก่นเมื่อวานก็ไม่ตกมันจาก็ไม่ตกนะคะลมแล้วก็มีแดด UV แรงสลับกันไปแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวแดดจ้าแต่ว่าลมนะคะในช่วงนี้เรามาระวังกันด้วยสวมแว่นเนาะถนอมสายตาดูแลสายตาดีละกันนะคะสำหรับใครที่ทั้งขับขี่ขับรถแล้วก็เดี๋ยวออกไปท้องไร่ท้องนานี่ทำนาบ้างเงี้ยกลางแดดสู้แดดต้องพึงระวังนะคะโดยเฉพาะแดดแบบเนี้ยขับรถยากมากเลยเพราะแสงแยงตาคุณผู้ชมฟังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะอย่างเรื่องของแสงเนี่ยค่ะรบกวนสายตานะคะก็พึงระวังค่ะเพราะฉะนั้นถนอมสายตาไว้นะคะด้วยแว่นดำเนาะแว่นกันแดดแล้วก็ไม่ขับเร็วนะคะในช่วงนี้คุณผู้ฟังบอกว่ารถเยอะมากเลยนะคะในหมู่บ้านในชุมชนทั้งรถส่งของส่งพัสดุแล้วก็รถที่จอดริมถนนหนทางหน้าบ้านในพื้นที่ชุมชนที่บอกช่วยเตือนกันหน่อยได้ไหมนะคะจอดรถกีดขวางเส้นทางในหมู่บ้านในชุมชนนะคะโอ้ยจะเป็นจุดที่แบบเรียกว่าจอดทำให้ถนนแคบลงนะคะวิ่งได้ครึ่งเดียวเดินผ่านกันนี่คือจะทนกันละอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถคันใหญ่ก็เข้าไปยุ่งยากลำบากทั้งนั้นที่ถนนหนทางในหมู่บ้านในชุมชนก็มีพิกัดอยู่นะคะโดยใช้เกณฑ์เสาไฟฟ้าเป็นหลักนะคะบ้านไหนที่มีเสาไฟฟ้าไปปักกลางตรงบริเวณในหมู่บ้านในบ้านนั้นอ่ะในบริเวณบ้านหลังนั้นนะคะรั้วบ้านนี่คือล้อมรอบเสาไฟฟ้าไม่ได้นะคะนั่นแหละค่ะคือท่านเรียกว่าเลยเถิดมาถึงทางหลวงและทางถนนนะคะเพราะนั้นแล้วถนนมีไว้ให้ทุกท่านนั่นแหละค่ะเป็นจุดสาธารณะที่ใช้ร่วมกันเนาะถนนหนทางนะคะมีรั้วรอบขอบชิดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็หาจุดจอดรถที่ปลอดภัยนะคะไม่กีดขวางถนนหนทางที่ใช้ร่วมกันนะคะก็จะลดอุบัติเหตุตรงนี้ได้ค่ะเข้าใจหัวอกนะคะในพื้นที่หมู่บ้านในชุมชนแหมนะคะทั้งรถต่างๆนานาที่เข้าไปจอดตรงข้างทางหน้าบ้านของตนเองก็จริงนะคะแต่ทีเนี้ยถนนแทบจะไม่มีให้ใช้เลยส่งผลให้เกิดอันตรายเนี้ยอันตรายมากเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยหาจุดจอดนะคะเพราะว่าเป็นสมบัติของท่านเนาะท่านก็ต้องรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบร่วมกันค่ะก็จะช่วยลดอุบัติเหตุเพราะว่าอะไรถ้าไปจอดแช่นานจอดยาวตลอดจอดแบบถาวรเลยเนี่ยไปกีดขวางทางถนนหนทางที่ท่านต้องใช้ที่ผู้คนก็ต้องใช้เช่นเดียวกันนะคะนี่เสี่ยงต่อการที่จะทำให้การจราจรในหมู่บ้านขับแคบแล้วก็ยังยุ่งยากกับการเดินหน้าถอยหลังหรือไม่ก็บางทีตรงหัวมุมนะไปจอดตรงหัวมุมพอดีเงี้ยนี่เฉี่ยวชนกันได้อันตรายนะคะในตัวเมืองก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีรถปรับรายนี่คือ 11:22 นาทีบอกเลยพิกัดแถวหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะขอบคุณชมรมแท็กซี่ด้วยบอกวันนี้ทั้งลมทั้งแดดนะคะชัดเจนนะ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะที่ติดตามกันนะคะก็พึงระวังค่ะขับรถก็อย่างที่ว่ากันไปไม่ขับเร็วเข้าใจว่าหลายท่านส่งของส่งพัสดุอะไรต่างๆเหล่านี้คือท่านต้องนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะคะเพราะว่ามีทุกอาชีพเนาะต้องเดินทางต้องใช้ยานพาหนะร่วมกันนะคะสวัสดีทักทายนะคะท่านที่ติดตามเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ไลฟ์สดกันเช่นเคยภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นนางอัจฉริยามังธานีค่ะคุณธวัชชัยพรหมนัสนะคะสวัสดีครับขอเพลงคอยน้องที่ช่องเมกนะคะแล้วก็มีก่อนหน้านี้ชมรมแท็กซี่นะคะทักทายหลังไมค์กันเข้ามาบอกว่าวันนี้สดไหมวันนี้สดนะคะประเดิมด้วยงานเพลงแรกนะคะของคุณสิริพรอัมไพพงศ์ค่ะ
เอาละทานข้าวปลาให้อร่อยอร่อยแล้วก็ยังฝากไปด้วยนะคะการที่เราจะต้องเดินทางยุ่งยากลำบากทั้งกายใจถ้าเจอกับรถเยอะสถานการณ์แบบนะเบียดเสียดกันเนี้ยนะคะนึกถึงกฎหมายกฎระเบียบการขับขี่เป็นหลักนะคะบางท่านยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะคะจากการที่ชุดตรวจการสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นนะหรือว่าขนส่งลงพื้นที่ก็มีเยอะนะคะขับมานานกลุ่มวัยรุ่นค่ะยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะต้องรีบไปดำเนินการบางคนก็พรบ.ขาดเหล่านี้อันตรายนะคะกับการที่เผื่อวันหนึ่งเนาะอาจจะเจออุบัติเหตุท่านก็ต้องมาทั้งโดนปรับโดนในเนี่ยความผิดในเรื่องของไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุไม่รู้เขาชนหรือเราชนก็ว่าไปตามความผิดนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นค่ะถ้าท่านยังไม่มีเหล่านี้นะใบอนุญาตขับขี่ขับรถพรบ.ขาดไหมหรือที่เกี่ยวกับภาษีรถด้วยเนาะเนี่ยอันตรายสำคัญมากนะคะอาจจะโดนปรับหนักเข้าไปอีกก็เตือนกันไปทุกท่านทราบดีกฎหมายกฎระเบียบในการใช้ยวดยานพาหนะนะคะและที่สำคัญก็เตือนกันเช่นเคยเลยค่ะดื่มไม่ขับนะคะดื่มไม่ขับเป็นสิ่งที่ฝากไว้เลยนะตรงนี้ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุตั้งแต่เริ่มต้นที่จะออกจากบ้านและพฤติกรรมการขับขี่กับรถนะคะต้องลดความเร็วไม่ขับเร็วนั่นแหละจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเชียวค่ะเอาล่ะนะคะก็มีงานเพลงที่ทักทายเข้ามานะคะของคุณสาธิตทองจันทร์เดี๋ยวเรามีงานเพลงนะคะที่ท่านทั้งหลายเนาะต้องใส่เข้ามา0432367 26นะวันนี้สดนะมีแต่บอกแซวเลยนะว่าเหมือนเปิดเพลงนำก่อนนี่ดูท่าจะไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณแถวโคกพุชัยกันด้วยค่ะงานเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะคะมือสังหารนะคะของคุณสาธิตทองจันทร์เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาฟังกันต่อการขับขี่รถให้ระวังแล้วก็เคารพกฎระเบียบจราจรค่ะ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงงานเพลงเนาะที่ทักทายเข้ามานะคะก็มอบให้จัดให้ที่แดนสตึกกันแล้วนะงานเพลงเมื่อสักครู่นี้คอยน้องที่ช่องเม็กนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้ค่ะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะก็เรียกว่าเน้นกันเลยใช้ยานพาหนะซึ่งล่าสุดนะคะทางรัฐบาลเองหน่วยงานภาครัฐนะคะก็ย้ำชัดเลยว่ากลุ่มเป้าหมายที่น่าเป็นห่วงที่น่าเป็นห่วงเลยนะในการใช้ยวดยานพาหนะขับขี่ขับรถนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเด็กเนี่ยค่ะรุ่นใหม่เลยนะคะเริ่ม8ขวบ9ขวบนี่ก็ขับเคลื่อนด้วยยวดยานพาหนะโดยเฉพาะจักรยานเนาะจักรยานยนต์ที่เป็นแบบระบบไฟฟ้าขับขี่ในหมู่บ้านในชุมชนนี่ต้องระวังนะคะคือเด็กขับได้เพราะอะไรเพราะว่าด้วยระบบไฮเทคนะคะคือทันสมัยของยานยนต์นั่นแหละนะแล้วคราวนี้เขายังไม่มีชั่วโมงบินหรือยังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะขับขี่ไปแบบนี้จะป้องกันอย่างไรนะคะหรือถ้าเกิดมีอะไรวิ่งตัดหน้านะคะหรือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือจะแบบเจอแบบเหตุการณ์อะไรวิ่งมาอย่างเงี้ยอาจจะกลัวตกใจสั่นนะทำอะไรไม่ถูกนี่ก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้บาดเจ็บเลือดตกยางออกนะคะหรือว่าขับขี่ขับรถนี่คืออันตรายนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตือนนะคะถ้าไม่จำเป็นนะคะอย่าให้เด็กใช้เลยนะประเภทยวดยานพาหนะโดยมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยคือขับง่ายขับสบายแต่เทคนิควิธีการยังไม่ทราบวิธีการรับมือหรือจำเป็นนะคะเพราะจำเป็นทั้งนั้นแหละเนาะก็คอยเตือนนะคะว่าบอกลูกหลานนะคะตามหัวเลี้ยวหัวมุมจุดต่างๆนี่ก่อนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในระยะ100เมตรก่อนจะถึงจุดหมายนี่ต้องใช้ไฟเลี้ยวให้ชัดเจนเลี้ยวซ้ายใช้ไฟเลี้ยวซ้ายให้ชัดเจนนะคะขวาแล้วก็ชะลอก่อนออกมาตามตรอกซอกซอยเพราะว่ากลุ่มนี้นะคะทางรัฐบาลเองนะคะก็ย้ำชัดเลยโดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและสำนักงานขนส่งในแต่ละพื้นที่ค่ะก็ลงพื้นที่จัดกิจกรรมนะคะให้ความรู้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงการรู้วินัยในการข้ามถนนอย่างเงี้ยนะคะทางม้าลายนี่ในตัวเมืองนะคะเพื่อเอาตัวรอดเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราจะต้องแบบว่าหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้ยวดยานพาหนะรวมไปถึงใช้รถใช้ถนนนะคะและผู้คนค่ะต่างมากหน้าหลายตานะคะขับขี่ขับรถไปเผื่อบางทีเด็กต้องข้ามถนนอย่างเงี้ยในจุดที่เขาต้องข้ามตรงทางม้าลายเขาไม่รู้หรอกบางครั้งเขาจะเห็นผู้ปกครองอยู่อีกฝากฝั่งนึงวิ่งไปคือมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เยอะนะคะในขณะเดียวกันค่ะรถก็วิ่งมาไม่ได้ดูเลยนะคะว่าจุดนั้นควรจะเป็นจุดที่ชะลอแล้วหยุดนะเห็นไหมชนผู้คนนี่เสียชีวิตบาดเจ็บเลือดตกยังออกเยอะแยะมากมายเมืองไทยเรานะคะเขาสรุปออกมาคือต่างคนเหมือนละเลยในเรื่องของวินัยในการที่เคารพกฎระเบียบจราจรการขับขี่นะคะถ้าใส่ใจตรงนี้นิดนึงทั้งตัวเราและคนที่ใช้ถนนหนทางร่วมกันนะคะก็เรียกว่าจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบในการใช้ยวดยานพาหนะขับขี่ขับรถซึ่งมีมานานแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทราบและไม่ควรที่จะละเลยนั่นเองขอบคุณคุณแม่ FC นะคะทักทายเข้ามานะบอกว่านี่วันนี้ทักทายงานเพลงถึงพี่จะดำนะของคุณเป้าสายันสัญญาเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราไปฟังสิ่งดีๆกันสักครู่ค่ะ
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปพ.
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

0: นี่นะคะจัดให้เลยทีเดียวเชียวนะคะใครจะดำกว่านี้มีอีกไหมนะคะถึงพี่ดำนะตัวหอมๆนะคะแล้วก็จิตใจก็ดีด้วยเนาะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวงานเพลงนะคะอย่าซีเรียสอย่าเครียดกันละกันสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะเรามาล้านลาด้วยกันมีความสุขด้วยกันนะคะทั้งกับขี่กับรถไปหรือจะขายของออนไลน์ต่างๆนะคะแม้กระทั่งโครงการต่างๆไทยช่วยไทย plus คนละครึ่งสแกนนี้คนละครึ่งนะคะนี่ทางรัฐบาลจัดสรรให้ค่ะย้ำชัดนะคะนี่คือช่วงของในการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะก็อย่างที่ว่ากันไปค่ะสถานการณ์คับขันแต่ละเช้านะคะส่งของส่งพัสดุนะคะหรือว่าส่งบุตรหลานรวมไปถึงรถรับส่งนักเรียนนะคะอย่างไรก็ตามเราขับขี่ด้วยความระมัดระวังแต่คนขับที่สำคัญมากนะคะดื่มไม่ขับแล้วก็ง่วงไม่ขับนะคะนี่ง่วงไม่ขับถ้าขยับนี่เสี่ยงเกิดอันตรายถึงชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราย้ำเตือนกันแหละค่ะการใช้ชีวิตบนท้องถนนนะคะจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราสะดวกสบายจากการที่มีรถทุกวันนี้ไฮเทคมากเลยนะรถทุกชนิดนี่คือตอบโจทย์เรามากนะคะขับสบายสบายนะแต่สิ่งที่ อยากจะให้โอเคกว่านั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะนะคะทั้งเรื่องของน้ำมันเนาะอาจจะขึ้นราคาแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะลดแล้วนะแล้วก็ค่าชาร์จไฟอย่างเงี้ยไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้นะคะก็หาไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเราต้องกินต้องใช้นะคะตราบใดที่ทางรัฐบาลอาจจะยังไม่กำหนดตรงนี้ให้ดีขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่ให้มันแพงไปกว่านี้เนาะประชาชนต้องการแบบนี้หรือนอกจากคนละครึ่งกันแล้วอะไรต่างๆนานาก็คือมีเสียงสะท้อนนะคะทั้งนั้นเลยที่แบบว่ามีเสียงสะท้อนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์นะคะต่อตัวเราเองต่อประชาชนทุกท่านเป็นเสียงสะท้อนที่บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลมาดูแลตรงนี้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์เพื่อจะได้พัฒนากันไปนะและในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเองนะคะวันก่อนนี้ทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนาะก็ลงพื้นที่อีสานนะเพื่อมาติดตามกับงานที่แบบว่าก่อสร้างถนนหนทางคืบหน้าไปถึงไหนนะคะก็ให้ขอนแก่นแล้วก็แถวอีสานเนี่ยมีความสะดวกสบายในการใช้ยุยานพาหนะถนนหนทางคืบหน้าไปถึงไหนนะคะเสร็จแล้วหรือยังต่างๆนานารับรองนะคะว่าถ้าทางรัฐบาลหรือรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ขอนแก่นนะคะเราก็ต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอดใจรออีกสักหน่อยหนึ่งนะคะโดยเฉพาะถนนจุดไหนที่เขาก่อสร้างยังไม่เสร็จนะคือท่านต้องระวังแหละนะคือขับช้าๆไปก่อนนะเพื่อเราจะได้เนาะสะดวกสบายกับการใช้ถนนหนทางที่กว้างขึ้นอย่างเงี้ยบางคนตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะเห็นนะคะขอนแก่นไปทางมัญจาคิรีจะมีสี่เลนส์แล้วนะนึกว่าจะไม่เกิดสลอยอะไรต่างๆนี่กำลังเกิดขึ้นแล้วนะคะความเจริญก็เข้าถึงเราแล้วแหละนะแต่ว่าผู้คนนี่คือมารวมกันเนาะมาอาศัยในจุดที่เรียกว่าเป็นทั้งอาชีพนะคะทั้งการศึกษาทั้งด้านการศึกษาทุกอย่างเลยการค้าขายที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละค่ะแต่ความเติบโตทางด้านเกี่ยวกับการคมนาคมถนนหนทางอาจจะยังไม่ถึงใจไม่ทันใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่ามาไม่มามาแล้วนะถนนหนทางก็ไม่ได้แบบเสร็จพัฒนาปุ๊บปั๊บในทันทีนะอยากจะให้เยอะกว่านี้นะแต่บางคนก็บอกเสียงสะท้อนอยู่มัญจาคิรีไปดูนะใจกลางเมืองมัญจาคิรีถนนตรงนั้นนะแก้ไม่ได้เลยนอกจากจะหาจุดเวียงเนาะเส้นทางเลี่ยงเราก็ทำถนนใหม่มัญจาคิรีนะคะเป็นเมืองที่น่ารักอาหารก็อร่อยของกินอร่อยทุกอย่างเลยนะคะเป็นเมืองที่น่ารักผู้คนจิตใจดีนะผู้คนมีน้ำใจเนาะเป็นชุมชนที่เรียกว่า อนุรักษ์ทั้งเรื่องของขนมหวานทั้งอาหารต่างๆนะคะบางท่านก็บอกว่าไปท่องเที่ยวก็มีอาหารอร่อยหลายอย่างขึ้นชื่อหรือชาเนี่ยส้มตำนะหรือจะเป็นพวกขนมที่เป็นขนมโบราณต่างๆเหล่านี้แต่ว่าการเดินทางอาจจะต้องแบบระมัดระวังกันนะนะคะก็อย่างที่ว่ากันไปนะคะเอาล่ะอยู่ที่ไหนไหนลองทักทายกันเข้ามานะคะว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างนะ ในช่วงเวลานี้นะคะขอบคุณแถวหนองเรือด้วยนะคะบอกว่าลมแรงอากาศก็ได้ค่ะอบอ้าวถ้าออกแดดนะคะระมัดระวังกันค่ะสำหรับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะท่านที่ขับขี่ขับรถนะคะเคารพกฎระเบียบค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังสิ่งดีๆต่อกันด้วยงานเพลงที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: ดื่มดับอย่าคิดว่าดื่มแล้วครับแล้วจะไม่เป็นอะไรเพราะแอลกอฮอล์ทำให้สมองชาง่วงซึมเบลอเห็นภาพซ้อนทำให้บังคับรถไม่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองชาลงอีกเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นดื่มเท่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจถูกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
0: งานเพลงนี้ค่ะของคุณรุ่งสุริยารัตจริงที่ดีนายถ่ายเข้ามานะคะแถวสามเหลี่ยมมอบให้จัดให้เลยค่ะ

0: ดื่ม
1: ช้อน
0: ดับอย่าคิดว่าดื่มแล้วครับแล้วจะไม่เป็นไอไรเพราะแอลกอฮอล์ทำให้สมองชาง่วงซึมเบลอเห็นภาพซ้อนทำให้บังคับรถไม่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองชาลงอีกเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นดื่มเท่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจถูกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆพร้อมกับเพลงเพราะๆในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะ2ระบบ FM 99.50 MHz AM 621 kHz นะคะรวมไปถึงเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการของผอ.สวทขอนแก่นนางอัจฉริยะมังคณีส่วนจิรพรมังคางค่ะขอบคุณเลยสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะรวมไปถึงก่อนหน้านี้แถวภูเวียงนะบอกนะอากาศดีนะแต่ว่าคือมีแสงแดดที่แบบค่อนข้างร้อนนะคะเพราะมีลมด้วยเนาะก็คือรอฝนฟ้านะคะไม่เกินวัน2วันนี้บอกนี่ตามสภาพอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนนะคะก็จะมีพายุนี่แหละนะคะกระหน่ำลงมาเพราะฉะนั้นบ้านเรือนที่อาจจะมีหลังคาหรือเสี่ยงต่อการอันตรายนะคะคือไม่ปลอดภัยว่าอย่างนั้นเถอะเนาะก็ซ่อมแซมนะคะไม่จะเป็นสายไฟนะไฟฟ้าต่างๆรวมไปถึงในบ้านของเรานะคะมีตรงไหนรั่วซึมก็รีบจัดการเลยนะเพื่อความปลอดภัยค่ะและก็เรื่องรถก็เช่นเดียวกันเช็คสภาพรถให้ดีแล้วกันนะพร้อมที่จะให้ขับขี่ทุกๆวันเป็นวันแห่งความปลอดภัยในการใช้ยวดยานพาหนะรวมไปถึงระบบเบรกลมยางไฟอย่างเงี้ยเราต้องดูนะว่าจะเป็นรถคันใหม่เราศึกษาคู่มือแล้วหรือยังนะคะในระบบแมนนวลว่าเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้มีเสียงมีสัญญาณมีอะไรต่างๆบางท่านใช้รถใหม่อาจจะยังเข้าไม่ถึงทุกจุดนะคะบางทีขับรถไปฝนตกกระหน่ำแรงเราจะรับมืออย่างไรอย่างเงี้ยหรือท่านที่ขับมานานแล้วสภาพรถนะคะก็ต้องดูด้วยนะว่าปลอดภัยหรือไม่นะคะก็อย่าลืมนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดเนาะนำรถเข้าตรวจสอบเช็คสภาพศูนย์ที่ได้มาตรฐานกันแล้วกันขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ทุกการติดตามค่ะมาด้วยงานเพลงซึ้งนะคะแผลเป็นวันวาเลนไทน์ของคุณฝนธนสุนทรแถวสามเหลี่ยมนะในตัวเมืองขอนแก่นนี่แหละค่ะพิเศษเลยรวมไปถึงทุกท่านวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือสองประเทศสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อความเป็นธรรม
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายภูริพลบุญสอนทำลายสถิติประเทศไทยคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรในการแข่งขันไต้หวันแอตแลนติกโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามสำหรับการประชุมในปีนี้มุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกด้วยการพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศมุ่งเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าด้วยหลักการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและกองทัพ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟอรัมณกรุงฮานอยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในเวียดนามเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีและเอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตและยกระดับขึ้นอย่างมากดังนั้นภาคเอกชนไทยจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากการเป็นคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในลักษณะการร่วมทุนโดยนำจุดแข็งของไทยทั้งในด้านเทคโนโลยีการตลาดและห่วงโซ่อุปทานมาร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันไม่ใช่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เท่านั้น
2: ต้องถือว่าเป็นการเยือนที่เราจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศเราไม่ใช่คำว่าประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นมีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเราต้องวินวินด้วยกันมันเราจะไปใช้คำว่าตรงนี้เรามาแล้วเราได้ประโยชน์กลับไปเยอะแยะมันก็คงไม่ใช่ในยะที่ถูกต้องแต่เราต้องบอกว่ามาแล้วเรามาสร้างความสัมพันธ์มาเชื่อมลงทุนร่วมกันมาจอยเวนเจอร์กันแล้วก็มาสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ
0: นอกจากนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยจะนำข้อเสนอแนะและประเด็นที่ภาคเอกชนไทยต้องการได้รับการสนับสนุนไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพิจารณาที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งจะชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางหรือ two-way investment นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในเวทีการค้านานาชาติอย่างเต็มที่โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปไทยสานต่อผลการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
3: นางสาวกิริดาพอพิสิทธิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระดับรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือแนวทางการจัดทำนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาตลาดที่เปิดกว้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการแข่งขันที่เป็นธรรมและกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพพร้อมนำเสนอความคืบหน้าของไทยในการปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดรวมถึงนำเสนอแนวทางดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมที่มีความโปร่งใสมีเป้าหมายชัดเจนและอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์นอกจากนี้ไทยยังได้เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTO อย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับสหราชอาณาจักรซึ่งทางสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมสมาชิก OECD โดยเฉพาะด้านการเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการค้าปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นักวิชาการระบุไทยและกัมพูชาร่วมกระบวนการประนอมอันคลอสเสี่ยงเสียอธิปไตยน้อยแต่ต้องเตรียมทีมสู้คดีอย่างรอบด้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
4: รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงกระบวนการประนอมคาบบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสที่ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการว่าเป็นกระบวนการประนอมคาบบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่ไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเป็น

0: เทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผลักดันที่เกิดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อการกำหนดเขตทางทะเลในอนาคตเพราะหากในขั้นนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการทำพื้นที่ร่วมพัฒนาโดยที่ไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเล
1: แต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้คิดไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ
0: กองสารรายการสันนิษฐานกล่าวด้วยว่าเดิมไทยและกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนของไทยกัมพูชาโดยตกลงกันว่าใช้ทุกแผนที่แล้ววัดกันโดยใช้เครื่องมือทันสมัยระบบดาวเทียมรวมถึงการเดินเท้าสำรวจกลางวัดแล้วนำมาเจรจากันให้สำเร็จโดยทำสำเร็จไปแล้ว2ใน3แต่ชะงักลงแล้วหันมาเผชิญหน้าขัดแย้งรุนแรงหลายเรื่องจนนำไปสู่การทำสงครามกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ75ปีที่ปัจจัยมาจากทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นเพื่อการแก้ปัญหาการเมืองไทยและกัมพูชาต้องหันมาทำความเข้าใจกันเพื่อลดความรุนแรงนี้ลงเพื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่เคยทำอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะมีการยกเลิกข้อตกลงและเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
2: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากในความเป็นจริงของสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้น
4: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับ
3: ทางนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่เพื่อค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่อธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครอง www.webapp.bola.dupa.go.th/ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโด ยอำเภอจะแนะระ

0: างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอจ่อไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2: นายเสนีสุขเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้อำเภอทั้ง7อำเภอเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยได้กำชับให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งโดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกสำรวจผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจของกรมการปกครองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมปกศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรและการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงอว.รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายในการผลักดันและยกระดับให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้าน Wellness and Halal Economyรวมถึงติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนเช่นสาหร่ายขนนกการพัฒนาไก่เบคลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้ารวมถึงการส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปลิงทะเลแบบครบวงจรและได้เยี่ยมชมเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9อำเภอสิงหนครเพื่อดูการนำงานวิจัยมาส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนชายฝั่งการทำเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลนายยศชนันกล่าวด้วยว่าระหว่างการลงพื้นที่ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคประมงพื้นบ้านโดยมีข้อเรียกร้อง19ข้อต่อรัฐบาลซึ่งมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการคือการแก้ไขกฎหมายและการยกระดับคุณภาพชีวิตเรื่องราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพกันเองและพึ่งพารัฐให้น้อยที่สุดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องจากนี้จะมีการเปิดวงประชุมนอกรอบเพื่อพูดคุยกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในการหาจุดกึ่งกลางและข้อยุติให้ชัดเจนก่อนนำเรื่องทั้งหมดชงเข้าสู่บอร์ดประมงแห่งชาติเพื่อหาทางออกต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงสนามบินจังหวัดกระบี่ตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
0: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมให้การต้อนรับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และเยี่ยมชมเครื่องบินน้ำของบริษัทจำกัดไทยซีเพลนและบริษัทจำกัดสยามซีเพลนณการจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ณหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจากนั้นจะเดินทางไปยังหาดทับแขกอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขก ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้จะได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในสังกัดติดตามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขภารกิจของหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตและการประชุมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไปอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
4: อกแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงสัปดาห์นี
6: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้คาดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากดินถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายและสกลนครภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้บริเวณจังหวัดกระบี่และระนองซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำปาวส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ80จำนวน30แห่งประกอบด้วยภาคเหนือ14แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งสำหรับการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมทรัพยากรน้ำตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือ early warning ในพื้นที่บ้านหัวดงบ้านผาลาดบ้านไคร้และบ้านพิทักษ์ไทยอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายบ้านนาหนุนและบ้านฮวกอำเภอปูซางบ้านน้ำปุกบ้านขุนกำลังและบ้านแสอำเภอปงรวมถึงบ้านแม่ทลายและบ้านแม่วังช้างอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเพื่อให้ระบบและอุปกรณ์เตือนภัยมีความพร้อมใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลารองรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทันท่วงทีติยาพันยังเทียนรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
7: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคม ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมระบบการระบายน้ำเตรียมกำลังพลหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่เริ่มวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมเสนอเพิ่มกรอบจ้างงาน 93,000 อัตราน
8: างสาวนลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการการชดเชยผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทั้งสองกลุ่มจะเริ่มต้นที่1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457 บาทต่อวัน23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยงานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสมสำหรับการปรับโครงสร้างค่าจ้างครั้งนี้เพื่อดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทั้งในด้านรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้เสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มกรอบอัตรากำลังการจ้างงานสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแต่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้รับการปรับสถานะเข้าสู่รูปแบบการจ้างงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังกฤษฎาแก้วใสรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงสาเหตุที่อนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนกลับมาเปิดประกอบกิจการได้อีกครั้งอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.มีคำสั่งให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดประกอบกิจการโรงงานได้อีกครั้งหลังจากถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขมานานกว่า1ปี6เดือนเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบและกลไกทางกฎหมายที่บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสังคมยังคงมีข้อกังขาโดยเฉพาะความกังวลใจของพี่น้องประชาชนทั้งในประเด็นความปลอดภัยความถูกต้องทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆรวมถึงกลุ่ม10สมาคมเหล็กที่ยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการจึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงรายละเอียดชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่านี้โดยเฉพาะกระบวนการและระเบียบปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการปิดจนถึงการอนุญาตให้เปิดโรงงานว่าดำเนินการไปอย่างไรและมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแก้ความกังวลของประชาชนในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี้ไม่ว่าจะมาจากเทคโนโลยีการผลิตแบบใดจึงได้กำชับให้เร่งออกมาตรการรวมถึงคู่มือแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กจากกระบวนการผลิตต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุด
9: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
10: ผมวิทูลเลี่ยนจำปรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการสู้ความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้าน ยิ่งมีการแช่อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการแช่อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
9: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอากริปิโนดาเซราหัวหน้าฝ่ายจัดการภัยพิบัติของเมืองเจเนอรัลซานโตสบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์โดยยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายโดยคาดกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังประเมินขอบเขตและความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีอาคารหลายแห่งพังถล่มลงมาขณะที่สำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลกว่า9จังหวัดบนเกาะมินดาเนาที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้แก่จังหวัดซารังกานีดาวาวโอ๊กซิเดนทัลตาวีตาวีซูลูบาซิลันซัมบวงกาเดลซูซัมบวงกาซีบุไกสุลต่านกูดารัตและโกตาบาโตใต้อพยพไปยังพื้นที่สูงและปลอดภัยโดยทันที
5: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงค่ำของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังปกป้องอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนพลตรีอาลีบาดียังเตือนว่าอิสราเอลอาจต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงจากกองทัพอิหร่านหากกองกำลัง IDF ยังคงขยายปฏิบัติการโจมตีในกรุงเบรุตและพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและนายกรัฐมนตรีฟิลิปแมสแห่งเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลสกี้ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งสหรัฐและสหภาพยุโรปจะต้องมีส่วนร่วมในการเจรจาดังกล่าวด้วยผู้นำอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสอย่างเน้นย้ำว่าพรมแดนระหว่างประเทศจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลังทางทหารจากประเทศใดประเทศหนึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนรายและประชาชนนับล้านต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
5: หนังสือพิมพ์โรดงซินมุนของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างบทความแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ระบุว่าจีนและเกาหลีเหนือต้องร่วมกันต่อต้านลัทธิอำนาจนำระบอบเผด็จการตลอดจนความพยายามและการสมรู้ร่วมคิดทั้งหมด ในการฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมที่จะนำมาซึ่งอันตรายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือเพื่อส่งเสริมพหุภาคีที่ยุติธรรมและเป็นระเบียบตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมโลกในการร่วมกันสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือท่ามกลางความพยายามที่จะดึงเกาหลีเหนือเข้ามาสู่พันธมิตรที่ใกล้ชิดอีกครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนส่งผลให้อันดับโลกล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหล่นจากอันดับ20ของโลกมารั้งอันดับ24ของโลกหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ผลงานโดยรวมยังไม่ดีพอที่จะพาทีมคว้าชัยชนะได้ยอมรับว่าการแข่งขันสนามนี้ถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์สำคัญโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมจะต้องนำไปศึกษาและพัฒนาต่อไปซึ่งทีมงานจะกลับไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในจุดที่ยังทำได้ไม่ดีโดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดูแลสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นอันดับแรกเนื่องจากยังมีเวลาเตรียมทีมอีกประมาณ 8-9 วันทั้งนี้ในสนามต่อไปจะกลับมาเล่นในประเทศไทยซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญและนักกีฬาทุกคนจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มความสามารถ
13: แต่นักกีฬาทุกคนสู้เต็มที่นะครับแล้วมันก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ได้รับชัยชนะนะผมก็คิดว่าสนามนี้เนี่ยเราได้รับบทเรียนเยอะมากนะประสบการณ์เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้เล่นกับผู้เล่นที่สูงใหญ่นะครับรูปแบบสไตล์การเล่นนะเราก็ทั้งนักกีฬาและโค้ชนะครับเราก็มีความคิดเห็นตรงกันที่เราจะพยายามไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในจุดอ่อนที่เรายังทำได้ไม่ค่อยดีนักเพราะเราเชื่อมั่นว่าแข่งที่บ้านเราเนี่ยเราจะพยายามเต็มที่กันทุกคน 100% อยู่แล้วนะครับ
12: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกรีธารายการ2026ไต้หวันแอทเลติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา 20.03 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่ 20.07 วินาทีที่ตัวเองทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่เหรียญเงินของประเภทนี้เป็นของนักกีฬาจากอินเดียด้วยเวลา 20.47 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาเจ้าภาพทำเวลา 20.65 วินาทีสรุปผลงานของทัพกรีฑาไทยในการแข่งขันรายการ2026ไต้หวันแอทเลติกโอเพ่นทีมชาติไทยคว้าไป3เหรียญทอง6เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาระบินที่2ปภาวินวรีวราชที่3คาวัยบาควิรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุนาพงศ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบินติมูฮัมหมัดฟาริสตุดดินฟาวาดจากมาเลเซียที่3รินรดาเกษตรพิบาล ด้านดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนุ่มน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTubeมียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมันลงสนามเอาชนะฟลาวิโอโคบาลีมือ10จากอิตาลี3-2เซต6-1 4-6 6-4 6-7ไทเบรก5-7และ6-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของสเวเลฟอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปีรายการ US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโรเมียวปาจารีอนันต์นฤการทำ5เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาทำให้สกอร์รวมเป็น2อันเดอร์พา282ขึ้นไปจบอันดับ8ร่วมส่วนแชมป์เป็นของเนลลี่คอดาโปรกอล์ฟมือ1ของโลกชาวอเมริกันที่ทำสกอร์รวม8อันเดอร์พา276เฉือนชนะชาลีฮาวจากอังกฤษและกาบี้โลเปสจากเม็กซิโกที่คว้าอันดับ2ร่วม1สโตรกและนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ของคอดาในปีนี้รวมถึงเป็นแชมป์เมเจอร์ที่4ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของเจ้าตัวอีกด้วยศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมนันทวุฒิพิรมภักดีนักขับไทยจากทีมแดมลูคัสออยสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันสนามโมนาโกกรังปรีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับ18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้โดยมาดูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32คาร์โลอันเชลอตติกุนซือทีมชาติบราซิลเรียกตัวเอเดซอนมิดฟิลด์จากแอตแลนต้าเข้ามาแทนที่เวสลีย์ฟรานซ่าแบ็คขวาจอมบุกจากโรม่าที่ได้รับอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายจากเกมอุ่นเครื่องที่บราซิลเฉือนเอาชนะอียิปต์ไป2-1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพแซมบ้าอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์บุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างอ่างสระอะมี2คำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงมีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17 มิถุนายน 2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ณสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.thเลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างท่านผู้ฟังคะความชอบของคนเราล้วนแตกต่างกันจากทั้งสมองประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับการชอบกลิ่นต่างๆที่บางคนชอบกลิ่นฝน บางคนชอบกลิ่นหนังสือเก่าหรือบางคนรู้สึกชอบกลิ่นน้ำมันทั้งที่สำหรับบางคนกลับรู้สึกว่ากลิ่นเหล่านี้เป็นกลิ่นที่เหม็นด้วยซ้ำสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้อย่างน่าสนใจค่ะเพราะกลิ่นไม่ได้ทำงานเพียงผ่านจมูกเท่านั้นหากแต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำอีกด้วยเมื่อเราได้กลิ่นสัญญาณจะถูกส่งผ่านระบบประสาทรับกลิ่นไปยังสมองส่วนลิมบิกซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอารมณ์และความทรงจำระยะยาวจึงทำให้กลิ่นบางอย่างสามารถกระตุ้นความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วบางครั้งเร็วกว่าภาพหรือเสียงเสียอีกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกลิ่นดินหลังฝนตกจึงทำให้บางคนรู้สึกสงบหรือกลิ่นหนังสือเก่าทำให้บางคนนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กเพราะสมองกำลังเชื่อมโยงกลิ่นเหล่านั้นเข้ากับประสบการณ์และความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นงานวิจัยด้านสรีรวิทยาและจิตวิทยายังพบอีกว่ากลิ่นเป็นสิ่งเร้าที่ส่งผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ได้ง่ายกลิ่นบางชนิดช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายบางกลิ่นช่วยกระตุ้นความทรงจำและบางกลิ่นสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยหรืออบอุ่นใจได้โดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้คนเราแต่ละคนยังรับรู้กลิ่นแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของชีวิตการเติบโตและความทรงจำที่สะสมอยู่ภายในใจจึงไม่แปลกที่กลิ่นเดียวกันอาจทำให้คนหนึ่งรู้สึกเฉยๆแต่อีกคนกลับรู้สึกผูกพันอย่างอธิบายไม่ได้สำหรับบางคนกลิ่นน้ำมันเครื่องอาจเป็นเพียงกลิ่นฉุนแต่สำหรับบางคนอาจเป็นกลิ่นของความทรงจำในวัยเด็กหรือเป็นกลิ่นของช่วงเวลาที่เคยมีความสุขค่ะปัจจุบันยังมีการศึกษาด้านสุคนธบำบัดหรืออโรมาเทอราพีซึ่งพบว่ากลิ่นหอมบางชนิดสามารถช่วยลดความเครียดส่งเสริมอารมณ์ที่ผ่อนคลายและช่วยกระตุ้นการทำงานของความทรงจำได้อีกด้วยท่านผู้ฟังคะความชอบของกลิ่นที่อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ยังทำให้เราเห็นได้ว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้เพียงจมูกในการรับรู้กลิ่นเท่านั้นแต่ยังใช้ความรู้สึกและความทรงจำในการจดจำกลิ่นเหล่านั้นอีกด้วยบางทีสิ่งที่เราชอบอาจไม่ใช่เพียงตัวกลิ่นแต่อาจเป็นความทรงจำดีๆที่ยังคงซ่อนอยู่ภายในกลิ่นนั้นก็เป็นได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สร้อยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแขวเหลี่ยมทองคุณตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
3: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบละจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังไดล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทชขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
11: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวทชขอนแก่นขอนำทุกท่าน เข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน
12: ครับสวัสดี
13: ครับ
14: ครับ
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้ท่านดร.คิงครับได้เดินทางมาที่สถานีบ่ได้พูดอยู่ที่โคกหนองนานะครับท่านผู้ฟังที่เคารพประคับหลายวันหลายเดือนหลายปีที่รอคอยความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาอบายมุขสิ่งเสพติดนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งและก็อีกประเด็นหนึ่งในการที่จะในด้านการเกษตรหรือจะซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องในชุมชนก็เลยได้ปรึกษาหารือกันหลายขั้นตอนหรือรูปแบบของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาในรูปแบบภาคีหรือชมรมต่างๆนะครับฉะนั้นในรูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยกับบุคคลต้นแบบปราชญ์ชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองที่เราได้แต่งตั้งสมมุติแต่งตั้งกันขึ้นมาว่าเป็นปราชญ์แต่ก็ได้เป็นปราชญ์ตัวจริงหลายท่านเพราะว่าเราได้คุยจากันมาหลายปีพ่อแม่พี่น้องคงจะรับรู้20กว่าปีเป็นได้นะครับฉะนั้นก็มีการพูดกันแรงบ้างเบาบ้างก็ถือว่าเป็นคำหนึ่งที่เฮาแสดงออกมาฉะนั้นในยุคนี้นะครับเฮาได้ประชาธิปไตยเต็มตัวแต่ขาดที่ว่าจะแก้กฎหมายหรือไม่แต่คันบ่แก้ก็บ่ได้นะครับเพราะว่าประชามติมันมากกว่าเยอะแยะครับอันนี้เฮาก็ใจเย็นไว้นะครับและทีนี้ในเนื้อหาสาระเมื่อนี้บุคคลขึ้นเหย้าเขาขึ้นหน้าป่าขึ้นน้ำวัฒนธรรมขึ้นถิ่นเสียงพิ้นเสียงแค้นดังกล้องพี่น้องอีสานมีความสุขยุคภาษีอริยะเมตไตรปวงชนเท่าไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญยังยั่งยืนนะครับเมื่อนี้ก็ดีใจที่ฟังจากที่ท่านสองท่านได้มาดำเนินรายการที่ห้องทรงก็ติดตามกันอยู่ก็ถือว่าได้ประเด็นหลายเรื่องที่บุคคลต้นแบบพ่อแม่พี่น้องได้นำเสนอมาฉะนั้นเพราะว่าสถานีแห่งนี้นะครับAM นี่ทั่วประเทศนะครับทั่วโลกด้วยฉะนั้นวิธีการที่เฮาจะหยิบยกคำพูดคำเสนอเฮาควรจะให้มันดูดีนะครับแล้วกันดูดีแล้วก็พูดฟังได้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่ฟังสถานีของเฮาก็อาจจะฟังได้หรือว่าผู้อำนวยการท่านก็จะดีใจเพราะว่าการพูดการจากันมันเป็นการสร้างสรรค์สร้างความรักความสามัคคีความปองดองกันผมอยากแกล้งให้ทราบว่าคณะนี้ผมก็ได้ประสานติดต่อทั้งแพทย์หรือหมอของสมุนไพรนะครับเป็นหมาดๆสดๆนะครับมันเป็นนิมิต

0: ผมก็เลยมาเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยในด้านการเกษตรและที่นี่ผมก็มาผันตัวเรียนทางหมอแพทย์แผนไทยนี่นะครับเป็นสมุนไพรท่านก็เลยมาคิดว่าได้ยินแต่ข่าวว่าเสียงชุมชนคนอีสานเนี่ยต้องการแก้ไขเด็กและเยาวชนบุคคลตนบุคคลทั่วไปนะครับตามปณิธานตามความคิดของพ่อพมวัชราดีลกวัดป่าแสงอรุณซึ่งตอนนี้วัดป่าแสงอรุณจะเป็นวัดพระรามหลวงแล้วครับฉะนั้นเมื่อนี้ก็ขอฝากความคิดถึงไปถึงบุคคลต้นแบบและให้พ่อแม่พี่น้องนำเสนอแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติเท่าฉะนั้นในประเด็นนี้ผมตั้งประเด็นไว้ว่าคุยกับคุณหมอว่าเขาจะตั้งเป็นประเด็นชุมชนโอสถหรือจะเป็นโอสถชุมชนคำใดที่ท่านพ่อแม่พี่น้องเห็นด้วยความหมายวงเล็บคือหนึ่งเขาสร้างชุมชนให้รู้จักเรื่องสมุนไพรตามปณิธานของพ่อหลวงล่อเก่าของเขาให้รู้จักพึ่งพาตัวเองด้วยอย่าด้วยใบไม้ต่างๆเนี่ยครับปลูกทุกอย่างที่กินได้และก็กินทุกอย่างที่ปลูกตามปณิธานของพ่อหลวงของเฮานี่แหละครับสำหรับมื้อนี้ก็เป็นนิมิตที่ดีเฮาก็แบ่งปันไปฉะนั้นเฮาจะให้ทางผู้มาดำเนินรายการนี่ครับพูดอยู่30นาทีแต่30นาทีหลังนี่ก็เป็นโอกาสของท่านบุคคลต้นแบบปาดชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองให้แบ่งปันกันเวลากันเอาถ้าท่านอยากพูดให้หลายก็พูดแค่สองคนก็พอเลยแต่ผมว่าท่านพวกนั้นที่ถือค้อนด้วยครับผมฉะนั้นเป็นนาทีสามสิบนาทีหลังเนี่ยเป็นนาทีของพ่อแม่พี่น้องทางบ้านจัดสรรกันเองเพราะว่ากันทางเฮาจัดสรรแบบว่าบ่เป็นถ้ำฉะนั้นสร้างความเป็นถ้ำให้กับพ่อแม่พี่น้องฉะนั้นตอนนี้ก็จะยกให้เรื่องใดที่ท่านสุริยันนะครับท่านได้ไปสารมาต่อมาในส่วนกลางบ้างส่วนใดบ้างและได้มีสิ่งใดที่จะต้องดำเนินการไปบ้างครับขอเชิญเลยครับ
1: ครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับฟังนะครับว่าวันนี้มาครบครับอบอุ่นดีครับทางด็อกเตอร์ก็มาร่วมเมื่อด็อกเตอร์เว้าขึ้นมาในเรื่องศาสนาในเรื่องศาสนาพุทธเฮานี่แหละครับผมก็เลยสิมาสานต่อนิดนึงนะครับในเรื่องการทำเกษตรวิถีพุทธพี่น้องที่เคารพครับพุทธศาสนากับประเทศของเฮานี่มันอยู่ของคู่กันนะครับสถาบันศาสนาชาตินี่ก็รวมกันอยู่นะครับความจริงแล้ววิถีคนบ้านเฮาในภาคเกษตรครับจริงๆแล้วเพิ่นก็แบ่งปันในเรื่องบุญเรื่องท่านตลอดมาครับเพราะว่าสิไปวัดไปว่าเนี่ยมื้อเช้าวันพระวันศีลนะครับวันนี้ผมสิมาเว้าเรื่องเกษตรวิถีพุทธนะครับเกษตรโคกหนองนานะครับคือเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธวิถีพุทธคือการร่วมล้อม3ศาสตร์สำหรับเข้ามานํากันนะครับได้แก่โคกหนองนาโมเดลพวงเรื่องน้ำเกษตรเฮานี่แหละครับที่เฮาใส่บ่ใส่สารเคมีและวิถีพุทธนี่คือการนําหลักธรรมมาจัดสรรระเบียบชีวิตและทํางานซึ่งสอดกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงของรัชกาลที่9ของเฮานะครับถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือว่าวิถีนี่เฮาบ่เป็นเรื่องที่ใช้เทคนิคการปลูกทั้งเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับเขาปลูกแต่เป็นการใส่ธรรมชาติซอยธรรมชาติใช่แบบถ้ำคัดเกาจิตใจของพื้นของพี่น้องกับคนผู้ถ้ำนี่แหละครับเพื่อให้เกิดความพึงพาตนเองได้อย่างยืนนะครับทั้งกายภาพนะครับและจิตทั้งจิตใจมีความสงบร่มเย็นนี่ครับคือความหมายของวิถีพุทธโคกหนองนาเป็นศาสตร์

0: การบริหารจัดการพื้นที่ด้วยครับพี่น้องเพราะว่าเรื่องดินเรื่องน้ำให้มีน้ำใสตลอดปีเพราะว่าในยามหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนะครับปีนี้ก็มีข่าวคร่าวนะครับว่าฝนสิทิ้งช่วงพี่น้องก็ต้องเตรียมกันไว้นะครับการทำเกษตรที่เว้นสารเคมีทุกชนิดครับคลื่นชีวิตคลื่นจุลินทรีย์สู่ดินสู่ระบบนิเวศในท้องถุงของเฮาในไห้ในหน้าของเฮานะครับวิธีพุทธนี่ก็คือการนำหลักของความสันโดษพอใจในสิ่งที่มีความเพียรขยันอดทนและการเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับในนี้นี่แหละครับคือการทำเกษตรวิธีพุทธกระบวนการทั้งกายภาพเพราะว่าเรื่องจัดสรรพื้นที่และจิตใจของผู้ทำนะครับกะตามศาสตร์ของพระชาเฮาก็แบ่งเป็น30 30 30และ10เท่าที่พี่น้องฮู้อยู่ทุกๆคนนั่นแหละครับโคกก็คือ30 30หมายความว่าเขามีที่ดินถ้าก็แบ่งเป็นเอาพื้นที 30% คือโคกนะครับนำดินจากการขุดคล้องคือการเอาขึ้นมาถมให้สูงขึ้นให้มีปลูกป่าเป็นโคกนี่แหละครับตามศาสตร์พระชาของเฮาปลูก3อย่างประโยชน์4อย่างไม่ใส่ซอยไม่กินได้ไม่เศรษฐกิจและซอยอนุรักษ์ดินน้ำร่วมถึงปลูกพืชผักสมุนไพรและสางที่อยู่อาศัยน้องก็ 30% กันครับพี่น้องก็รบกับน้อง 30% ขุดหนองน้ำหรือสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ในหน้าแรงมีการขุดคลองใส่ไก่ให้คดเชี่ยวไปตามพื้นที่เพื่อกระจายความชุ่มชื้นข้องใส่ไก่พี่น้องที่เขาหลบข้องใส่ไก่นี่ตามสายพระราชาของเราเก่าเฮาเพิ่นบอกว่าให้คดเขี่ยวไปตามสวนต่างๆเลยครับท่านอาจารย์ท่านผู้ฟังครับ
1: ครับ
0: เพื่อจะได้กักเก็บความชุ่มชื้นไว้นะครับ
1: ท่านเลี้ยนครับขอวงเล็บอันหนึ่งนะครับให้คำว่าปุ๋ยเคมีนี
0: ่ครับผม
1: ที่เป็นโรคขี้หนูนี่ครับที่เพิ่นว่าตัวนี้นะครับที่สามารถคิดไปว่าเป็นโรคขี้หนูเนี่ยครับ
0: โอ้
1: เกิดจากปุ๋ยเคมี
0: ครับ
1: นี่แหละครับอันนี้ขอแซงไว้ท่านสาธารณต่อได้นะครับ
0: ครับผมท่านอาจารย์มันก็ตั้งประเด็นปุ๋ยเคมีเกิดจากเป็นสารขี้หนูมันครับอาจารย์โรคขี้หนูเนาะ
1: เออนี่แหละ
0: ครับน้อง 30% หน้าก็ 30% พื้นที่ปลูกเขาอินทรีย์สำหรับบริโภคในครัวเรือนโดยมีการยกขั้นหน้าให้สูงที่อาจารย์ดร.ของเฮาผมไปเบิ่งที่โคกหนองนานะครับอาจารย์ก็เฮ็ดทางเขาเป็นคู่ขั้นแท้หน้าเนาะอาจารย์เนาะ
1: ครับ
0: บอกง่ายเลยครับอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าคู่ทองคำ
1: ผมเบิ่งร้อยพระหัตถ์ของรอดสิบนี่แหละครับ
0: ครับ
1: เพิ่นมีฮอดเกวียนง้อขี้ไป
0: เพิ่นผ่านรูปมาในโรง
1: มันอยู่ในรูปของเพิ่นครับ
0: ครับผม
1: นี่เฮาก็เลยทําตามแต่บ่มีหน่วยงานใดไปให้ความศึกษาไปแปลเท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: เฮาก็เห็นตามภาพนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงไปเยี่ยมเยียนไปทําทาถ่ายรูปแล้วก็ไปเอาบักจกไปขุดนั่นขุดนี่นะครับ
0: เซลฟี่อยู่ด้วย
1: เอาต่อได้ครับ
0: ครับผมอันนี้แหละครับคือขั้นแท้ทองคําขั้นแท้นาทองคําโดยนี้จังหวัดขอนแก่นเฮานี่คึกคักในเรื่องโคกหนองนาคร
1: ับ มีตรงไหนบ้างที่เป็นแหล่งใหญ่ๆที่ท่านว่า
0: ผมได้คุยทาง Facebook กับอาจารย์ยักษ์นะครับ
1: ครับ
0: เพิ่นให้ผมติดต่อทางนั้นเด้ออาจารย์ทางอำเภอกระนวล
1: ครับ
0: อำเภอกระนวลนี่บ้านบุญมั้ยครับคุณหนุ่ยเอื้อมพรมือสอนผมขออนุญาตเอ่ยชื่ออาจารย์หนุ่ยเนาะครับคุณเอื้อมพรอยู่กรุงเทพครับตะกี้เพิ่นอยู่นี่แหละครับ อยู่อำเภอหนวนเฮา
1: ครับ
0: อันนี้น่าสนใจครับทั้งอาจารย์อยากเพิ่นคุยกับ Facebook กับผมว่าตรงนี้น่าสนใจครับแต่ก่อนเป็นไร่อ้อยเด้อาจารย
1: ์ครับ
0: ไร่อ้อยนี่สิถูกปุ๋ยเคมีทำไร่ดิน
1: ครับ
0: จนเป็นดินด่านดินด่านซึ่งประโยชน์ของดินนี่มันลดลงครับ
1: ครับ
0: แต่โคกหนองนาของอำเภอกระนวลเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เพิ่นสามารถพลิกฟื้นดินขึ้นมาปัจจุบันนี้ครับ ตัวนี้เฮ็ดอยู่หันเว้นถึงหนาฤดูครับเพิ่นบอกว่า20กว่าชนิดขึ้นมาแล้วแสดงว่าดินกําลังอุดมสมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์นะครับท่านใดสนใจก็ขอลองติดต่อทางรายการเฮามาเบิ่งหรือว่าท่านดร.คิงมาเบิ่งครับ
1: ครับครับ
0: อันนี้ครับ
1: นี่มีอีกหลายแห่งบ่ครับมีแหล่งใดบ้าง
0: มีอยู่ชนบทคือกันครับ
1: เออนั่น
0: ซึ่งตรงนี้นะครับอาจารย์ทั้งอาจารย์อยากคู่แดงที่เพิ่นผมเคยอบรมกับเพิ่นมาเนาะเพิ่นว่าให้ติดต่อประสานให้เป็นเครือข่ายกัน
1: ครับ
0: เพิ่นได้ว่าเพิ่นก็มองว่าการที่เป็นเครือข่ายมันก็อุ้ยอ้ายช้านิดนึงนะ
1: ครับ
0: แต่ต่างคนต่างทําแต่ว่าเอามือเพิ่นบอกว่าเอามือกินข้าวมาเป็นมือแห้งก็ได้ลองคุยกันเบิ่ง
1: ครับ
0: ว่าแต่ละอาทิตย์สิไปซอยกันบ่อนใดไปลงแห้งบ่อนใดหรือว่าไปสัมมนาไปพูดคุยกันสิพัฒนาประเทศนี้มันพัฒนาผู้เดียวบ่ได้เพิ่นว่านะครับเพิ่นว่าอากาศรวมเครือข่ายกันไปเพิ่นว่าจังซี่นะครับ
1: ครับ
0: นี่แหละครับล่าสุดผมได้ประสานทั้งกลุ่มเครือข่ายแถวอักนวลแถวชนบทนะครับ
1: แต่ว่าอยู่ทั้งหนองเรือไปนี่ก็มีอยู่เลยครับ
0: อ๋อครับ
1: ทั้งดอนม่งหนองเรือนี่มีแรงมีทั้งหน่วยงานจังหวัดเข้าไปคอยดูแลอยู
0: ่ครับ
1: แต่ของเฮามันทําด้วย
0: ทุน
1: ภาคเอกชนนะครับทําด้วยความคิดความต้องการแต่ก็ยําลั่งประสานถึงหน่วยงานของจังหวัดอําเภออยู
0: ่ครับ
1: เพิ่นก็ว่าที่เขาไปเยี่ยมเยียนดูเพราะว่าทางท้องถิ่นนี่เพิ่นก็ยังบ่เข้าใจวิธีของเฮาเฮ็ดอยู่แต่เฮาเฮ็ดนี่เฮาเฮ็ดในรูปแบบเพื่อประสานกับบุคคลต้นแบบนํา
0: ครับ
1: เพื่อที่ทำประโยชน์ในรูปแบบที่ว่าซอยเหลือประชาชนนี่แหละครับที่นี่ท่านสุริยันหรือท่านกำนันครับ พอมาพูดถึงเรื่องอบายมุขชิงเสพติดเนาะตอนนี้ทั้งภาครัฐท่านก็ไม่ได้นอนนิ่งเฉยได้ครับท่านเอาจริงเอาจังอยู่แต่ภาคประชาชนเขาก็ต้องซอยเหลือกันฉะนั้นเขาก็หาเรื่องที่จะซอยแบบไหนศึกษาทางวิจัยทางมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขารู้ว่าการยาเสพติดเนี่ยพิษมาด้วยอีหยังแน่แล้วที่ทําจังได๋จังสิแก้ไขของที่เขาผลิตออกมาต้องเอาฝ่ายวิชาการมาของพวกที่ได้เรียนทางการ
0: บำบัด
1: นี่เนาะ
0: คร
1: ับอันนี้ก็ถึงเป็นโอกาสดีฉะนั้นในโอกาสต่อไปเนี่ยท่านกำนันมีความคิดในรูปแบบใดบ้างในเรื่องที่จะแก้ไขอบายมุขซึ่งเสพติดนี่เนาะ
2: ครับ
1: พ่อเราไปนอนทางอาจารย์สุริยัน
0: โอ้ของผมก
1: ็ถือนาฬิกามานำบ่เขาจะแบ่งปันเวลาเนี่ย
0: ครับแบ่งเป็นเวลาเอาเลยครับ
1: พ่อเราไปของท่าน
2: ครับ
1: เอาท่าน
2: ผมน้องเวลามันจะหกข้อ
1: แบ่งกันได้ไปเฮาเดี๋ยวมันจะไปกินของเขาเจ้าได
2: ้นั่นแล้ว
1: เขาท่านว่า
2: ร
1: ่วม
2: กับ
1: เข
2: าไหมนี่บอ
1: เชิญเชิญ
2: ต่อบอ
0: เอาอะไรท่านนั่นเชิญเลย
2: ผมขออนุญาตต่อนะครับปัญหาสังคมของเขานี่ความรุนแรงสมือนี่ผมฟังเบิ่งจากกระแสต่าง
1: ๆ
2: คือยาเสพติดนี่ครับยาบ้านี่การแก้ปัญหาของทั้งราชการคดีก็ได้ตำหนิติเตียนเพิ่นนะครับแต่ว่าเพิ่นก็ไปบำบัดดูตลอดแต่ว่าบำบัดเสร็จแล้วมันก็กลับมากับกินยุคเก่านะครับท่านผมฟังปัญหามันสะท้อนมากไปการไหนเขาก็บอกผมสั่นไปเราก็กลับมากเอาอีกเก่านะครับ
1: พ่อแม่ก็จมอยู่
2: ครับจมครับเนี่ย
1: นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่าน
2: ขนาดเนี่ยลูกสองยังป๋าผัวไหมป๋าเลยมันกินยาบ้าป๋าแม่เลยเอาลูกหนีเลยครับ
1: โอ้นั่น
2: เพราะฉะนั้น
1: ที่จริงมันบ่มีอนาคตแล้วครับ
2: บ่แล้วครับ
1: หลงในตรงน
2: ี้เดี๋ยวนี้พวกกินยาบ้าเนี่ยอยู่ผู้เดียวกันเด้เนี่ยเนี่ยบ่อยู่นํามันครับผมฟังปัญหาอยู่จังได๋ล่ะครับเนี่ยกังเว้นกับนอนเว้นครับบ่ไปทํามาหากินเลยครับให้แต่เมียหาข้าวให้กิน
1: อ๋อ
2: แล้วเมียผู้ใดสิอยู่นําล่ะครับ
1: ครับ
2: อันผมบ่รู้พวกคนกินยาบ้าเนี่ยเมียหนีหมดครับ
1: ครับ
2: วันนี้ผมไปเห็นผู้นึงครับคู่หนึ่งครับ
1: เ
2: มียเอาลูกหนีลูกสองคนครับล
1: ู
2: กผู้ยิ่งผู้หนึ่งผู้ไงผู้หน่อยผู้ชายครับโอ้ยผมเลยเลี้ยงตน
1: ครับ
2: เลี้ยงตนลูกเลี้ยงตนเมียครับ
1: ครับ
2: อันสองคนแม่กับลูกก็ว่ากันดีดีแต่ว่านี้จัดพอครับถิ่มพอไว
0: ้
2: พ พ่อไม่เห็นเวียกนะครับพ่อกินยาบ้าม
1: ีลูกเต้าหลายไปนี่ยังหลงระเริงอยู่ที่ครับ
2: มันกินมาโดดเราบัดเนี่ยก็ทนดูน้ำ
1: อ๋อก็ทนเนาะ
2: แต่ว่ามีลูกน้ำกันเราก็ทนไปทนมามันบ่ไหวหรอกครับบัดมันหนักเนี่ยครับเนี่ยเพราะว่าสงสารเนี่ยสงสารลูกสามบัดเนี่ยลูกก็สิบ่มีพออีกแล้วพอเมื่อได้กินยาบ้านะครับ
1: อันนี้เฮาก็พูดให้ทางบ้านเมืองเนาะ
2: ครับ
1: ได้เข้าใจซอยกันแก้ไข
2: ผมก็คิดได้บัด
1: แต่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ
2: ครับเรื่องจริงครับ
1: ครับฉะนั้นเฮาก
2: ็
1: พูดให้เข้าใจว่ามันมีจังซี่
2: ครับ
1: แล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่ก็คือเสียงชุมชนคนอีสานนะครับ
2: มันเงียบตามืดเลยครับผู้ได้กินยาบ้าแต่บ่มีเมียเลยครับ
1: เออ
2: ไหนครับมันนอนกินเว้นก็คืนเอิ้นก็เว้นแ
1: ม่นอ๋อมันเป็นจังซั่นจริง
2: เป็นจังซั่นแล้วตามผมฟังเบิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดของผมนะครับแต่ว่าส่วนหลายคนก็บ่เคยคิดแบบผมนะครับ
1: ครับผมมีขอคิดแบบใดเนี่ยครับ
2: ผมคิดว่ามันกินยาบ้าเนี่ยยาบ้าอยู่ในตัวมันครับ
1: ครับ
2: มันบ่ออกครับออกไปบำบัดไปร้องรำทำเพลงไปตบไม้ตบมือไปให้พระเทศน์อย่างยาบ้าก็อยู่คือเก่าครับอยู่ในตัวมัน
1: โอ้ย
2: มันบ่ออกครับ
1: มันบ่สลายได้ที
2: เนี่ยบ่ครับเนาอบรมบ่ไปสลายมันครับ
1: เออ
2: วันนี้กลับมาบ้านก็อยู่มือสองมือกินอีกครับเขาเลยว่าโอ้ยไปพบรมมากกับเมื่อกินคือเก่าอยู่วะผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีสมุนไพรนี่ไปไล่มันออกครับเพราะว่ามันอยู่ในหันมันทำลายสมองเลยครับไอยาบ้าเฮานี
1: ่ผมว่า
2: เราไปอยู่ในเ
1: ส้นมันต้องมีแนวไปให้มันกินเนาะ
2: ครับนั่นแหละ
1: คันว่าสมุนไพรเนี่ยเพิ่นก็สิบ่เอาเนาะครับบอกว่ามีแนวไปมันกิน
2: จังซั่นได้ต้องการบ่เอาครับ
1: ว่าคันว่าเอาว่าสมุนไพรนี่ต้องหาแนวไปให้มันขับออกว่า
2: ถ้าบ่
1: เว้าไม่ดูครับบ่ได
2: ้บ่เอาแนวไปขับ
1: ครับนะครับว่าไอ้แนวเอาแนวนี่อันหยังก็ได้เนาะ
3: สิบ่รู้แนวมีแนวขับออก
1: มีแนวขับออกชอบเว้าแบบนี้ซะเน
2: า
1: ะ
2: สิไปเอามอเตอร์ไซค์ขับออก
1: ดิมีแนวมีหยังก็ได้ครับว่าแต่เอา
2: แนวมีแนวเน
1: าะเออยาว่าสมุนไพรจ้ะ
2: มันต้องไม่แนวไปคัดออก
1: เออว่าสิซะ
2: เพราะว่าถ้าบ่ไปขับมันออกมันก็อยู่ในหันคร
1: ับ
2: เมื่อมันอยู่ในหันแล้วบัดนี้ถึงเวลามันก็อยากกินอีกคือเก่าครับ
1: โอ้
2: มันบ่หายครับนี่ล่ะไปอบรมไปฟังพระเทศน์พระเอาแต่มาบักหาองค์6องค์มันก็เทศน์ก็กินคือเก่าครับ
1: โอ้
2: มันบ่ออกแม่มันต้องอยู่ในหัน
1: โอ้มันมีสารพิษอยู่ในตัว
2: มันบ่มันดูหันมันเข้าไปทําลายสมองครับ
1: ตัวนั่นแหละครับมันที่ทำลาย
2: บัดนี้พ่อทำลายสมองบ่เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานได้กับบัดซื้อบื้ออยู่หั่นน่ะนอนเว้นครับ
3: นอนเลย
2: นอนเว้นแต่ง่ําคือนออกทํางานหาหลักของเฮ็ดได้ปุ๊บ
3: ท่านกํานัน
2: ครับ
3: อาจารย์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: คร
3: ับ ช่วงนี้ถ้าท่านผู้ฟังติดตามเรื่องยาเสพติดเนาะมันมีแบบใหม่มากเลยครับ
1: ครับ
3: มีเขาเอิ้นว่าแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งมันกำลังระบาดครับอยู่ในพับในบาร์ช่วงนี้ครับ
1: ครับ
3: แฮปปี้วอเตอร์หมายถึงเป็นน้ำดื่มนะอาจารย์ดื่มแล้วก็เคลิ้มไปนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นตรวจพบไม่ไหวนะครับนี่คือข่าวล่าสุดของล่าสุดเลยครับ
1: ครับครับ
3: เดี๋ยวนี้กำลังระบาดอยู่ในขอนแก่นเนาะในพับในบาร์
1: ฉะนั้นเราต้องแจ้งให้คนนุ่มรุ่นใหม่นี่ได้เข้าใจ
3: ระวังเรื่องนี้ครับพวกกลางคืนสายปาร์ตี้เนี่ยครับสำคัญ
1: ค
3: แล้วราคาเขาจะบอกว่าซองหนึ่ง1,200ถึง1,500ไปเลยครับสิเป็นซองกับใครคอลลาเจนใช่ไหมครับคล้ายๆหลอดกาแฟสินะที่กินแบบเคลิ้มไปนั่นแหละครับอันนี้คือล่าสุดเลยครับตำรวจเขากำลังติวเข้มเรื่องนี้ย่างนักเลยครับในสายกลางคืนครับ
1: ผมเห็นผักตำรวจเนี่ยนะครับเพิ่นเอาจริงเอาจังเลยครับ
3: ครับ
1: ไปเป็นหลายได้ครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้โดนพวกนี้ครับอย่างคนอย่างโดนพวกนั้น
3: โดนโดนเน
1: ี่
3: ยน้อง
1: ตามจี้คนดับไฟพวกนี้ครับพวกที
2: ่เวลาของ
1: ทั้งหมด
2: ครับเวลาจะหมดเปิดโอกาสให
1: ้ได้ไป30ไปอยู่ในเวลา
3: ได้แล้วครับ
2: 29แล้ว
1: เอาก็ได้อยู่ครับคันเฮาต้องถือกติกาตรงนี
2: ้ครับนั่นแหละถือกติกา
1: ให้บุคคลต้นแบบ
2: ผมอยากขอแบบนี้ครับเพราะว่ารายการของเฮานี่มันออกไปสู่ในเฟซบุ๊กนะครับอยากให้ท่านที่โทษเขามากนี่ให้แนะนำเจ้าของสักก่อนนะครับแนะนำชื่อเจ้าของเพราะว่ามันออกไปไกลเขาจะได้รู้จักท่านนะครับท่านเสรีภาพท่านดอกกระเจียวเนี่ยให้ท่านเอ้ยชื่อของท่านขึ้นก่อน
1: อันนี้ก
2: ็เขาเป็นรายการเพราะว่า
1: ประเด็นนึงเนาะ
2: มันไปทั้งเฟซบุ๊กนี่มันจะได้ของบ่ฮู้จักเฮาได้เขาจะได้รู้นะครับ
1: ผม
2: ครับ
1: ผม
2: ขอเชิญครับสาย ขามากครับ
3: โอ้ท่านพี่นะครับผมเอาเชิญเลยครับ
2: ตามนี่ล่ะครับ
4: สวัสดีครับท่านสามครับ
2: ครับสวัสดีครับเอาเชิญเลยครับ
4: ครับผมเสรีภาพนะครับ
2: ครับครับ
4: จริงๆเรื่องยาบ้ายาเสพติดเนี่ยผมขออนุญาตทีหนึ่งนะแล้วก่อนอื่นครับ
2: ครับ
4: ก่อนอื่นว่ารายการของเราเนี่ยคนที่พูดออกอากาศกันแต่ละคนครับล้วนแล้วจะมีวุฒิภาวะมีคุณสมบัติสามสมบัติครับรับรองว่าไม่ก้าวไก่คนอื่นเด็ดขาดฉะนั้นทั้งสามท่านมั่นใจได้และทางสถานีก็มั่นใจได้ครับแต่ถ้าท่านที่ออกอากาศไปเนี่ยถึงแม้ว่ารายการของเราคำพูดคำจาเนี่ยคือความคิดอาจจะไม่ตรงกันครับไม่ตรงกันแต่ไม่เป็นไรในคณะประชาธิปไตยเราก็ทำได้วันนี้ขออนุญาตครับผมกล่าวถึงยาบ้ายาเสพติดเนี่ยมันมาอย่างไรเป็นยังไงผมจะขอเริ่มต้นเลยครับ
2: คร
4: ับ เริ่มแรกยานี้เป็นยาป๊อปปิ้นให้กำลังรู้จักไหมครับป๊อปปิ้น
3: ป๊อปปิ้น
2: ครับ
4: รู้ไหมรู้ไหมเรื่องพ่อสมหวังรู้ไหมครับยาป๊อปปิ้น
3: นานแล้วเนาะยานี
2: ้นานแล้วพวก
4: ป๊อปปิ้นครั้งแรกที่มาแล้วป๊อปปิ้นเนี่ยเม็ดละ1บาทครับ
2: พ
4: บล้อเขาพิเศษกันมีขายตามปั๊มน้ำทั่วไปเป็นยาที่อนุญาตเป็นยาแก้ง่วงยาแก้ขยันเป
2: ็
4: นยาขยันเริ่มแรกนะครับคือป๊อปปิ้นมันจะมี10เม็ดอยู่ในหลอดจะมีขายตามปั๊มน้ำมันทั่วไปต่อมาไม่นานครับไม่ถึงอีก5ปีจากนั้นมานะครับจะเปลี่ยนเป็นยามาเป็นไปยามาเขาจะเพิ่มตัวยาเข้าไปอีกให้มันแรงขึ้นไปอีกเวลาเขาซื้อขายกันยามาเขาชื่อว่าที่เป็นคอกคอกสิบเม็ดบอกเป็นเจ้าคอกเนี่ยต่อมาครับเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นนี่คือประวัติของมัน
2: อ
4: ีกไม่นานต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วงที่เป็นทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็คือพระราชเชียงไทยอะไรเชียง
3: ครับ
4: อะไรเชียงทอง
3: สนองครับ
4: ยานั่นแหละมาเปลี่ยนยาบ้าจากยามาเป็นยาบ้า
3: คร
4: ับ พวกนั้นเป็นแย่งกันพูดนะครับระหว่างคุณดารัตกับเป็นยานรกเป็นยานรกไอ้คนนึงเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนเดิมชื่อท่านเนาะถ้าคุณเชียงทองกันนะเปลี่ยนเป็นยาบ้าจากนั้นยาบ้ากระดังมาตลอดก็ไม่มากเลยครับเขาเพิ่มปัญญาครับเพิ่มฤทธิ์ยาเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มยาไปคนเสพติดเลยทีเมื่อติดแล้วไปออกมันออกไปได้เลยครับมันเข้าสายเลือดเรียบร้อยแล้วเข้าเรียบร้อยสายเลือดติดกันไปตลอดเอาไปบำบัดเลยครับบำบัดเสร็จปั๊บหายไหมหายอยู่หายแต่คนไม่มีงานทำคนเขาไม่จ้างงานเพราะไอ้ที่เป็นคนกินยากลับไปมีที่เหมือนเดิมเพราะไม่มีงานทำข้อนี้ครับรัฐบาลต้องมองว่าคนติดยาบ้าติดยากัญชาเนี่ยถ้าไม่ได้กลับมาเพราะเขาไม่มีงานทำถ้ามีงานทำแล้วก็ไม่เจ็บกุ้มใจทำอะไรก็ไม่ได้เป็นทำงานเขาก็ไม่จ้างกลับมาเสพเหมือนเดิมเป็นบ้าเหมือนเดิมลูกเมียก็หอบลูกนี้เหมือนเดิมอย่างที่กำนันพูดจะอยู่ได้ยังไงล่ะครับคนทำงานเขาไม่เอาขยันเขาก็ไม่เอาเขาพยายามเสพแล้วกลับไปเสพเหมือนเดิมอีกวิธีแก้ก็คือรัฐบาลหางานเขาทำอย่ารังเกียจเขาครับเมื่อเขาออกมาแล้วเนี่ยจ้างเขาเถอะดูแลเขาไม่ดูแลเขาแล้วเขากลับไปเหมือนเดิมเทวดาไหนครับก็รักษาไม่หายนอกจากตัวเขาเองบักใจครับมันจะบอกใจของเองเนี่ยยกตัวเองเมื่อเขาไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้กุ้มใจหันกลับไปเดิมกินเหล้าเสพกัญชาบ้ายาบ้ามีแค่นั้นเองครับตายช่างมันเพราะว่าไม่มีคนจ้างงานแล้วจริงๆผมไม่เคยพูดมากของนี้ว่าทำยังไงก็จะปราบได้ผมมีวิธีครับเอาไว้โอกาสหน้าผม
3: ไม่ใช่ขอบคุณ
4: 9เดือนไม่ที่3เดือนหมดเลยยาบ้าของที่ไทยวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
2: ครับ
3: เสรีภาพ
2: นี่แหละครับเป็นวิธีบริหารจัดการของ30นาทีหลังนะครับอันนี้ท่านเสรีภาพก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็ได้ประเด็นอยู่ครับเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นป๊อปปิ้นยาบ้ายาม่าสายสุดนะครับ
5: ครับ
2: เท้าสายต่อไปนะครับเด้อไปนะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับ
6: สวัสดีครับคุณปอทั้ง3
2: เอารายงานตัวครับ
6: ขอแว่นหน่อยเด้อยาปอเป็นวังตังเพ
2: ครับครับ
6: คือ เรื่องยาบ้านี่ผมกับขอแก้ปัญหาลุงให้ออกจากการผมครับ
1: ครับ
6: เดี๋ยวนี้มันไม่ชนมันเป็นบาผมว่าหลายก็ล้านเหมือนเดิมเป็นไปยังไง
1: แมนๆๆถูกต้องแล้ว
6: ก็เป็นจริงก็เป็นจริงแล้วเค้าบอกกันนี่เพื่อให้กระทุนในรัฐบาล
3: ป่า
6: ไ
3: ปถ
1: ู
3: กคร
1: ับ ใช่
6: มันจะเป็นไปได้ยากครับเพราะว่ามันลงกับลงว่าให้ประชาชนนี่ยอมอยู่แบบนี้ครับ
1: อืม
6: แต่ยอมอยู่จังซี่ล่ะไอ้บำบัดมาแล้วครับวันนี้ผมก็ต่อสังคมเลย
1: อืม
6: งั้นเค้าเหมือนกับไปเรียนรู้ในการเลือดรอดหลีกเลี่ยงแล้วก็มันบอกเมียได้ขึ้นได้มันจะเชื่อมสลายไปโดนว่าท่านโดนหรอกประเทศไทยนะพอยาบ้าที่ได้เรื่องกันเข้ามาหากิน
3: คร
6: ับ บอกเรื่องเข้ามาหากินยังไงพอมาเรื่องยาบ้านี่ผมรู้สึกว่ามันหนักของแก่บ่ได้หรอกเพราะว่าการจัดการนี่แบบว่าผมบ่เข้าใจว่าแก่แบบไหนจังแก่ได
1: ้
6: ครับผมเป็นนายจ้างไงผมไล่วัดเลยทุกคนเลยเนี่ยผมไล่ออกทุกโรงพักเลยปปส.ยังจ้างพวกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ผมบอกให้ว่าผมมีประโยชน์นะก็เห็นผมแน่น
3: เดี๋ยวนี้
6: ผมง่ายนี่เสมอจะมีทั้งเสียมทั้งเสีย
3: คร
6: ับ ดูสิวงสิล่ะท่านคงจะเป็นยังหรอบอกเก่าบอกเก่า
1: ครับ
6: เป็นสื่อไหนเน
1: า
6: ะ
1: เขาบอกออกสื่อครับ
6: เรื่องที่ว่ามันเจ็บปวดแล้วมันบอกผมได้แล้วดูสิว่าผมมีประโยชน์ในการเมาแล้วมาเรียงธรรมะให้กินนี่ผมยังอุ่นก่อน
1: เออเอาเรื่อง
6: คนรุ่นใหม่ที่ว่าสิเป็นทำการเกษตรเนี่ย
3: คร
6: ับ
3: ผม
6: มันไม่มีแล้ว
1: นี่แหละมัน
6: ได้ปั๊บ
1: มันเป็นห่วง
6: ขายปั๊บ
1: ทำเป็นห่วงตัวนี
6: ้จากพ่อแม่โฉนดเมื่อวานโฉนดยังกระซังทีอยู่ทีกินยังกระซังมันมันอยู่ไปถมกับจริงที่มันเป็นอาวุธยังมุดปั๊บพวกท่านไปน้ำหมู่บ้านน้ำตำบลน้ำที่ว่าไกลเบื้องเที่ยงบ่ขันไปนั่นคือจะหูเลยเออเดี๋ยวนี้พ่อแม่ของเขาเนี่ยทำการเกษตรอยู่ให้ยังไงนะมาเนี่ยลูกสาวติดเกม
1: อ
6: ุ้มติดตลอดติดหวยเล่ากับมาไปเกมเป็นบายามุกลูกแม่เนี่ยติดยาบ้า
1: บายามุกนั่นนะครับ
6: เดี๋ยวเที่ยวประเทศใดอันเที่ยวแบบใดไปพัฒนาผมอยากถามนะ
1: นี่ครับ
6: ไปหาพระถ้าแต่ว่าไม่บอกไม่ได้หรอกถ้าขนาดพ่อแม่ก็บอกไม่ได้เนี่ยผมมาจะเป็นหัวเรือบ้างผมมามันพูดอะไรเลยนะที่มาไปบำบัดแล้วดีถึงมาขอมารายการเนี่ยสิสิไปกราบไม่ไหวเลยแม่เล็กน้อยสิไปกราบตีนทางเลย
1: คร
6: ับ เออลูกพูดเลยมาถามมันนั่นเลยแล้วแต่แม่บอกจริงเอาจังกฎหมายก็อ่อนผู้ปฏิบัติการกับลูกศิษย์ว่าโอ้บ่เป็นตายห้างไว้งานต่อไปเออไม่เป็นข้ามหยาบหรอกปฏิบัติการทั้งนี้ว่าเป็นตายห้างมันเบื่อนายกับพุ่มบ่ปรับแข็งงามพัฒนาในการแก้ไขแล้วเรื่องการเกษตรเดี๋ยวนี้ก็มีเขาว่ามีโน้มีนี่โน้มีนี่ไอ้คิดไอ้แต่มันว่าจะการนั่นแหละที่ยิ่งนั่นแหละเออมันต่างปัญหาคือมันติดใครกินเท่าไหร่ก็มันกระจายประเทศไปประเทศจีนขาดขาดแท้เลี้ยงนะผมที่ผมสิว่าแล้วกับเบ้าใส่ยังเสียละเมื่อราชการนั่นแหละตัวดีที่สุดตัวกินผ้าสีเข้าแต่มาทำงานโอ้ยพวกผมฮะวันนี้เป็นวันราชการมาบอกเลยรายการนี้ฟังกุ้งอยู่ฟังมันแก้ตัวเลยไปแก้ปัญหาเลย
1: ครับ
6: ครับผมแค่นี้แหละ
1: คุณพ่อนี่เป็นความจริงใจของภาคประชาชนเลยครับ
2: ครับปัญหา
1: อยากถามสอแว่งหน่อยในราคาเข่าเท่าไหร่ครับระยะนี้ครับ
3: ครับ
1: ฟังไปแล้วเนาะ
3: ราคาเข่าเนาะอาจารย
1: ์เออ
3: ช่วงนี้ผมก็ได
2: ้ที่เ
3: รื่องนี้อยู
1: ่ได้ที่ตาม
2: ครับ
1: สาย
2: เข่าครับ
3: เอา
2: คร
3: ับ เชิญเลยครับ
6: สวัสดีครับท่านดร.
1: ครับ
6: ผมจำได้รายการทั้งสาม
1: คร
6: ับ ถามพญาตัวไปหาท่านตลาดปืนพญาร้านซื้อเขาอ่ะ
1: ฮะ
6: ไปหาถามร้านซื้อเขาพื้
1: นมันไม่ได้ถามแล้วอยากถาม
6: ปวดโปดแตกต่างกันตัวอะไรย่างไรกันรุดกันนี้มาแต่ตังค์20สตางค์เป็นตัวนี้นะ
1: หาราคาให้แน่นะครับดอกกระเจียวครับ
6: ไอ้มันเป็นยังไงเนี่ยท่านดร.ท่านผู้ดำเนินการทั้งสาม
1: ครับครับ
6: พวกที่ติดยาในโดยมากที่ติดเป็นคนขี้ข้านเป็นคนพ่อแม่เอาใจลูกใช้ลาหรือลูกคนเดียวหรือสองคนเอียงกันตามเราไปติดการพนันแน่ติดยังแน่แล้วก็ไปกินเราติดเราขาวไปแล้วก็ไปตัดอ้อยหรือไปเล่นอะไรกันซะไปพ่อกันผู้หญิงกับผู้ชายสองคนติดทั้งสองแล้วก็มาดำเนินชีวิตร่วมกันแล้วก็มีลูก
5: เมียกระดาผัวผัวกระดาเมียเป็นโรคซึมเศร้าเลยครับสังเกตพวกดีๆนะ
1: นั่นนั่น
5: พวกนี้เป็นโรคซึมโรคซึมเศร้าซึมเศร้าย่างไรแล้วเนี่ยบางคนหยิกขาพ่อขาแม่เกิดจากการเลิกโรคซึมเศร้าการความคิดความอย่างบ่โลกขอบบุญจากคุณงามความดีบุญอย่างแล้วเอาไงพวกนี้ทั้งผมสังเกตบ้างเนี่ยผมลืมเมาไปหลายทีละเกิดจากเลิกโรคซึมเศร้า
1: คร
5: ับ ขนาดแม่ยังไม่ใช่ลูกยังห้องน้ำสิไปก้มขืนแม่เอาแล้วแล้วไอ้ผู้อยู่ใกล้ชิดอันตรายสุดบางทีก็ระแวงเมียเป็นชู้เป็นแดงกันน้ำขากันโ
1: อ
5: เว่นแต่ละมือเนี่ยนะครับเพิ่งอาสังเกตคนเดียวเป็นโรคซึมเศร้า
1: คร
5: ับ ผมเกิดมาเป็นยังไงน้อยผมก็หาดูว่าโรคซึมเศร้าผมได้ยินแต่ว่าบางคนโรคซึมเศร้าโดยมากเกิดจากเกิดจากการมีชีวิตคู่ที่พวกเข้าใจกันนะครับเถียงไปเถียงมากกับบางคนโอ้ยเมียกระดากระแทกอย่างนั้นที่ไปนั่งอ้าปากโซอยู่ผู้เดียวอยากไปหาเงินมาดูแลครอบครัวแต่หาพวกเปลี่ยนพวกบ่มีความคิดคิดอย่างเดียวว่าที่ไปหาลักขโมยไปคิดอย่างเดียวว่าที่ไปหาเงินซื้อยาบ้าได้เขาจ้างไปตัดอ้อยตัดมือหนึ่งเดี๋ยวนี้ยามันถึงตัดมือหนึ่งคุ้มเลยสามมืออันเงินที่ตัดอ้อยมานั่นซื้อขนมไปลูกแน่ยังแน่แล้วกันไปซื้อยามาเสพหมดแล้วก็ไปบัดนี้งั้นเหมือนเด็กตะวายบนมีตลอดเป็นกระต่อยบัดนี้จะไปจ้างรับจ้างแต่จะได้เครื่องไม้เครื่องมือกับบ่มีตัวนี้ก็มีรถใหญ่เนี่ยแล้วก็ขอไปไทยให้แต่นะเกิดการบ่มีเงินซื้อยามาเสพมันจะเกิดเป็นโรคซึมเศร้าเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเอาไปบำบัดบ่มีเศร้าหรอกเพราะมันเป็นโรคซึมเศร้า
1: คร
5: ับ มาก็ไม่กินซึมเศร้าต่อไปก็เป็นโรคจิตเวชไปอารวาสแก้ผ้าแก้ยังงานทั้งบ้านนั่นที่ขันต่อไปเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านเอาพวกเป็นบ้านเอามาเอ็ดบ่ได้ดอกนอกแต่ว่าในแวดมันป้อยกันเละตุ้มเป๊ะมาตั้งแต่สมัยท่านแก้ได้สมัยท่านประยุทธ์แก้แล้วแห้งมาตาซีเสียงมีคักเอาคักเนี่ยสั่งจัดการทันทีเลยนะอำนาจมือเต็มเต็ม
1: เฮาก็เฮาก็อาศัยตามมาตรา44อยู่ก็ยังเฮ็ดบ่ได้เน
5: า
1: ะ
5: ทําบ่ได้เลยถ้าอย่างได้เนี่ยแล้วท่านเคยประกาศว่าจะยึดที่คนมาไว้เกินคนๆนึงไว้เกิน500ไร่ได้ได้บ่ท่านเอ้าเจ๊เด้งเนี่ยล่ะ CP เขามีที่เป็นหลายแสนไร่อ่ะ
2: คนด้วยก็ชื่อหลายเนาะ
5: ยังไงแกงมีที่ไปได้หลายแสนไร่เอาไปที่ไหนที่ติดใต้ทะเลในพิษณุโลกไป
1: คร
5: ับ
1: คร
5: ับ
1: คร
5: ับ เออันนั้นก็บ่ว่ากันดอกแต่ว่าพูดถึงคุณน่ะที่มาปราบเรื่องแหมเสร็จไปซะในฐานะที่เป็นนายกในรัฐประหารมาเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกผมดีใจนะเอาตรงๆผมดีใจนะว่าการรัฐประหารมาเนี่ยผมก็ดีใจหรอกว่าเออไอ้จากการเดินกระบวนนั่งเท้ากับขี่เดียดไอ้พวกไอ้นั่นนะพวกไอ้ยังกับพวกไอ้ต่อสู้กันไอ้ปปสป้อนวิทย์ยังต่างมันก็แล้วมันจะพูดถึงว่าผมกับไอ้พวกเสด็จไปยุ่งแถวนั่นละแต่ว่าผมก็ดีใจนะเด้ดีใจเดี๋ยวอย่าบ้าต้องเหมือนแท้ๆเด้อผมคิดว่
1: าม
5: ันที่ปราบแบบคือสมัยโจมพลสฤษดิ์ป้อนในความคิดผมนะ
1: ครับครับ
5: แต่สมัยโจมพลสฤษดิ์นี
1: ่
5: เอาระวังให้ได้แต่ผลแท้ทำไปทำมาก็หลงลืมตัวเองเห็นป่ะไปคนทำความจะในกระบวนการเจ้าบางทีเนี่ยการปราบการยังไปจนหลงลืมไปเพราะว่าลูกน้องเจ้าของไปกายการกระทำต่างๆเนี่ยแหละ
1: คร
5: ับ เจ้าของนาที่ใต้มาตราซีซีในจัดการเราวันนี้ไอ้เช่นไอ้ข้าราชการที่ท่านสอบแว่งน้อยก็มาว่าพวกนี้ไม่เท่าไรออกพวกเป็นพ่อพวกนี้ก็คือเขาเนี่ยเสียก็เขาเนี่ยเอาไม้ยิงกันเสียล้
1: อ
5: มเลยฉะนั้นต้องบำบัดพวกที่เป็นข้าราชการอยู่นี่ตะก้
1: อ
5: นให้มันสดจบตะก้
1: อ
5: นเอาคนไม้เขามากระแหงที่คักอีกเพราะว่าคุณมันขาดคุณภาพแล้วนะประเทศไทยมันขาดคุณภาพแล้วนะครับเด็กในวัยทำงานจริง
1: ค
5: ุณวัดผมไม่พูดดีเหลือรออยู่ในนี้เขาก็ว่ากันนี่เดี๋ยวปราบเราผู้ใดผู้ใหญ่ปราบผู้ใดหยิกทนได้แต่ว่าว่าได้กับซ้ำเม่าแล้วล่ะ
1: คร
5: ับ ภาษาบ้านเนาะภาษาอีสานแห่งว่าเป็นตัวเนาะนี่ซ้ำหมาเข้มขิน
7: คร
5: ับ โอ้เขาไม่ได้ดอกเนี่ย
7: โอ้ต้นมือดีอัดใจเนาะ
5: ครับแน่นอน
1: ครับผม
5: หรือเกิดปัญหากับคนที่มีเงินเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเล่าการข้องร่องยังก็ดี
7: คร
5: ับ
8: ก็นี่ละใช่คำบอกคำนี้ละนะแต่ถ้าเขาเป็นทองแหงเต็งจ้ะ
1: ครับ
8: ครับซึ่งมันเป็นเครื่องดินก็ได
1: ้อยากถามดอกกระเจียวนึงว่า
8: ดังนั้นผม
1: ดอกกระเจียวครับอยากถามว่าชุมชนโอสถเนี่ยเฮาสิพัฒนาในเรื่องให้ชุมชนได้เข้าใจเรื่องบริหารจัดการเรื่องความเป็นอยู่ของสิได้บ่ครับดี
8: ได
7: ้ครับ
8: ได
1: ้เออนี่ล่ะให้ซอยกันเฮ็ดชุมชนซอยกันเอง
8: นําเดี๋ยวสร้างท่านครับสร้างเครือข่าย
1: เ
8: ครือข่ายต้องมีอิทธิพลทางความดีพอสมควร
1: ครับ
8: เป็นแบบอย่างเพื่อหรือแต่ว่าจะไปเอาพวกขี่เมามาฟังมีดาวเนี่ยผมจ้างแท้ถ้าไปหาเสียงมันขอเงินกินเหล้าถ
1: ้
8: าผมมีเงินเนี่ยมันกินเหล้ามันกระด้างตกโต๊ะพวกสัวต
1: ้
8: นแต่พอได้ดอกขอเงินแค่ไอ้ร้อยนึงหรือหาสิบบาทซื้อยักษ์กัดตักนึงกับพอได้ดอกสัวเนี่ย
1: ครับครับเอาขอบคุณ
8: ท่านก็เห็นเยอะแล้วท่านกับท่านเห็นครับ
1: เอาขอบคุณหลายๆนะครับ
8: ครับผม
1: ครับท่านดอกกระเจียวนี่ก็เป็นที่ปรึกษาชุมเสียงชุมชนคนอีสานด้วยครับ
9: ครับ
1: ฉะนั้นพูดประเด็นในสังคมเป็นเหตุด้วยครับ
9: อาศัยเขาอีกครับ
1: ที่ท่านว่าเนี่ยนะครับประชาชนพูดจริง
9: คร
1: ับ
9: สว
1: ั
9: สดีสายครับ
1: ครับสวัสดีสายครับเชิญนะครับสี่รายงาน
10: สวัสดีครับ
7: ครับผม
10: แต่สีบอกราคาเขาครับ
7: โอ้
1: ครับเชิญ
10: ราคาเขานี่2อาทิตย์ที่แล้วนี
7: ่ครับ
10: เขาเจ้ามะลินี่โลละ17บาท80ตังค์
1: ครับ
10: ปัจจุบันนี้บาง 20,000 ที่ผ่านมานี่โลละ18บาท50
7: โอ้สูงเลย
10: ครับแล้วก็ข้าวเหนียวนี
7: ่ครับ
10: บางไอ้อาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วนั่นก็12บาท50
7: 10,000
10: เดี๋ยวนี้ข้าวเหนียว12บาท30
7: ครับ
10: อันนี้คือราคาปัจจุบัน
1: ครับ
10: มาที่นี่ผมเลยจะมาว่าเรื่องไงพี่เสรีเราบอกเราหลงพอใช่ยินเพราะยันสนอเทียนห้องต่อพี่เสรี
7: คร
10: ับ
7: สนอ
10: คุณเราตั้งชื่อไว้ยาบ้า
1: จาก
10: เจ้าพ่อทิพย์หล่ออ
1: ันนี้จากรายงานตัวเนี่ยครับท่านผู้พูดอยู่ในรายงานตัวเนี่ยยุทธจาก
10: ผมยุทธาภาครับท่าพระ
1: ท่าพระโอ้คนสำคัญตัวท่าพระ
10: เจ้าพ่อทิพย์หล่อครับแล้วแต่พอใช่พอยันสนอเทียนห้องเขาเนี่ย
1: ครับ
10: แล้วอดีตผู้นำสิบล้อครับ
1: เ
10: ราเห็นด้วยเราเห็นมายาบ้านี
1: ่
10: กินเหล้ามันลืมหอดลูกหอดเมียมันเป็นบ้าหน้าหลังหลงหอดจำหน้าแม่เจ้าของบ่ได
1: ้นั่น
10: จับมาหาหน้าเมียบ่ได้จำหอดหน้าลูกบ่ได
1: ้ครับ
10: แล้วก็จับลูกไปเป็นตัวประกันก็เลยตั้งชื่อว่าต่อไปนี้เปลี่ยนเป็นยาบ้าไปซะแล้วว่า
1: เดี๋ยวถาม
10: ยาบ้ามาตลอด
1: ครับถามคุณทัพพระให้น้อยว่ามีวิธีใดที่จะแก้ไขในเรื่องไอ้บายยมุกซิ่งนี่ครับ
7: ครับ
10: ผมคิดว่าขันแม่นขันที่ว่าเงาๆมาเนาะครับเน
1: า
10: ะผมต้องปลูกฝังให้เยาวชนนี่มันหัดชาติก่อนเดี๋ยวนี้เยาวชนนี่มันสิลืมชาติไปเลยเด
1: ้
10: หลังจากที่มีภาคการเมืองภาคหนึ่งออกมารณรงค์บ่ให้มีการคัดเลือกทหารแล้วก็ใส่วาทกรรมเดี๋ยวว่าทหารมีไว้ทำไมนี
1: ่
10: หลังจากนั้นมานี่ประชาชนในคนนุ่มที่ไปเป็นทหารนี่ประกอบกับคือคุ้มกำเนิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2510เริ่มคุ้มกำเนิดมาแล้วก็ที่นี่หลังจากคุ้มกำเนิดมาจากปี2510ต่อมาเรื่อยๆที่ถือคุ้มกำเนิดมานี
1: ่
10: จาก510มา520มาเรื่อยๆนี
1: ่
10: การเกิดมันไม่หน่อยเลยครับวันการคลายว่านี่หลายก็การเกิดบ่สมดุลกันผมมายกมาชนสิเป็นกำลังของชาติเดียวนี่ยาบ้านี่ทำลายไปหมดล่ะยางน้ำถนนจกไอ้ขยะไปน้ำถังที่ผมเคยว่าเธอหนึ่งแล้วว่าน้องเมียผมน่ะหายไปแต่ปี66อ่ะหายตำรวจเอามาส่งอยู่หายเธอที่สองนี่เรียบร้อยนะครับเท่าปันนี
7: ่หายไปเลย
10: แม่นจนว่าสิแบ่งมรดกกันอยู่นี่ต้องยากครับไอ้นี่ไอ้หายไปนี่สิไปฟ้องศาลอยู่นี่ไอ้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุคคลสูญหายจังสิ
1: เ
10: ป็นที่แบ่งได้ด้วยเนี่ย
1: ครับครับเนี่ย
10: ก็เลยว่าเนี่ยผมก็เลยสิบุกมาตรงนี้ว่าปลูกฝังเยาวชนแบบใด
1: อ
10: ันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
1: ครับ
10: ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผู้หญิงอะไรผมจำบ่ได้นะในรัฐบาลองค์หญิงไงบุ
7: คร
10: ับ บอกว่าสิเอาไอ้บรรจุไอ้ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่วิชาประวัติศาสตร์นี่ เดี๋ยวนี้คาดถือออกไปผสมประสานอยู่กับไอ้วิชาได้บ่ไอ้ผลเขาอยู่ทั้งได้ที่วิชาประวัติศาสตร์นี่ประวัติศาสตร์นี่แหละครับที่เป็นคู่ยกขึ้นมาได้สมัยผมเรียนที่ป.เจ็ดสมัยนี้เนาะต่อไปนี้สมองประวัติศาสตร์นี่โอ้คำว่าสมองประวัติศาสตร์นี่นักเรียนนี่จากหิวนอนนี่ที่ตั้งใจฟังแน
1: ่
10: คู่ที่เบาเรื่องประวัติพาเลเล่สวนพักขุนล่ามคำแหงขุนเสียที่พวกผู้นี้นี่คือเป็นคู่วอยฟังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนนี่รักชาติแม่นแท้พักไอ้พาเลเล่สวนนี่พระป้ายแสงดาบขับค่ายนี่นะคนแม่งประวัติคนนี่โอ้ยเป็นนักเรียนฟังนี่ให้รักชาติเลยครับฟังนี่อุ้ยอยากไปลบน้ำพระเลสวนคนนี้นี่ผมเรียกว่าให้บรรจุเขาซะบรรจุเขาให้เป็นวิชาประวัติศาสตร์โดดโดดคือเบซ่าคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนึงเสียเขาที่สอนเนี่ยเยาวชนนี่ฮักชาติฮักชาติฮักแผ่นดินนะพระเจ้าอยู่หัวมาที่นี่อันจากที่ว่าสอนให้เยาวชนฮักชาติแล้วอะที่นี่เรื่องยาบงยาบ้านี่มันผมมานี่คันที่ปาไปกับปาไปปาคันไปคูไปน้ำต้องอันนี้ไปน้ำเด้อครับเด้อต้องอบรมตำรวจเอาตำรวจนี่ซุ่มตำรวจนี่ว่าเพิ่นแตกเพิ่นแตกแถวนะ
1: เออนั่น
10: เอามาอบรมซะเอาไว้นี่หันมือมาร่วมกับไอรัฐบาลหันหน้ามาร่วมกับรัฐบาลให้ตั้งใจไหมว่าสันให้ซอยกันปราบยาเสพติดประเทศชาติมันสิเบิดเราเยาวชนเนี่ยเดี๋ยวนี้จะกุ้มกำเนิดการเกิดการตายกับก็จะเบิดกันกับเดี๋ยวนี้มันสิอึดแล้วเพราะยางกำถนนกับเยอะแยะคือผมว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นสอนเยาวชนนี่คืออันนี้ตัวนึงเป็นประเด็นสำคัญอ่ะบรรจุเข้าไปซะประวัติศาสตร์
1: ขอเชิญคุณตาพาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเสียงชุมชนคนอีสานคนหนึ่งน้ำเด้อครับเด้อครับคุณตาพา
9: ประจนจริงประจนบ่
1: จากแล้วจะชื่อประจนหรือยังไงเนี่ย
11: โอ้ยับไปสงสัยสายรุดแล้วครับ
1: เป็นอะไรครับ
11: ครับ
1: นี่แหละครับผมว่าเสียงจากประชาชนเนี่ยครับ
9: ประชาชนครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
1: ครับ
12: เชิญคุณร้อนนะจากเซฟุครับขอสนับสนุนยังคุณพ่อประจนเนาะนี่แหละ
1: อันนี้ประจนเนาะ
12: ผู้ที่แม่แนวทางในรัฐบาลครับผมมีปัญญาหลายนะนี่ครับผมตินนั่นอยากให้เอาขึ้นมาประวัติศาสตร์การเลี้ยงกันมันของเด็กน้อยนะมันใครมันรักษาเป็นเด็กน้อยทีละคือมือนี้มันมีการหักศาสตร์หักคอหักแม่หักเชื้อญาติอย่างหรอกคำว่าหักในสายเลือดมันมีจำหมดทุกมือเนี่ยเพราะว่ามันบ่ได้เลี้ยงถึงเลี้ยงมันก็ที่เลี้ยงตอนยายก็ตะกอนเขามันได้เลี้ยงมันได้ป.1 ป.2 ป.4 เนาะผมก็จบแค่ป.4 นะ
1: คร
12: ับบ่ได้เลี้ยงป.5 ป.6 ไปดอกตะกอนก็ได
11: ้
12: นี่แหละอยากให้เอามาอยู่แล้วอีกเรื่องนึงยังว่าผู้รักษากฎหมายนี่แหละมันเป็นซะเองนะเนาะผมอยากจะปราบนี่แหละนะมาพวกตำรวจพวกมูนี่แหละผู้ใดมันคิดอันออกดูรอกทางเอามาอบรมคือพอมาจนละวานน่ะ
1: คร
12: ับ แต่มันอบรมบ่ฟังละกะกดไปเดี๋ยวไปเฮ็ดจังได๋ก็ไปเฮ็ดรถบ้านเนี่ยนี่แหละแล้วปราบคุ้มตำรวจนี่ละก่อนคุ้มผู้รักษากฎหมายเนี่ยให้มันสับดีเดี๋ยวผมว่าปราบได้แค่ยาบ้านะ
1: คร
12: ับ ถ้าใส่มาตรการเด็ดขาด
1: ครับ
12: คือพวกเสรีละวานละเราเป็นมันดีปราบได้เพราะว่าถามจริงๆมาผู้ใดมันมีผัวว่าย่านตายนะมันย่านตายเพื่อนละคนนะถ้าเราจริงจังมันย่านเดี๋ยวปราบได้แค่กับเออเรื่องนั้นนี่แหละเรื่องเป็นให้เห็นน้านี่เนาะ
1: ครับ
12: มันก็มีเด็กน้อยมันไทยดอกมาเห็ดดอกผมมีตัวอย่างผมมีละคนนึงอะผมก็จิตติแล้วละไทยน้าอยู่อะลูกบอกลูกเนี่ยมันก็บ่ไทยมันมีอยู่ลูกอะลูกอยู่น้ำก็ได้
1: ครับ
12: แต่มันบ่เห็ดนี่ละมันก็ข้อแท้น่ะกระดูกสันหลังของชาติมันบ่ได้กระดูกสันหลังแล้วคนจัดเอ้ยคือว่าน่ะสมมุติ
1: ครับครับครับ
12: มันพอถอยไปเบิดแล้วนี่ละปัญหาของประชาชนน่ะมันเปิดเสียงให้เว้าให้ได้ออกไปแท้จริงจังซี่ละผมอยากให้เอาที่แรกปัญหายาเสพติดนี่แหละเขามาเป็นวาระแห่งชาติอันดับหนึ่งไปรู้เดี๋ยวนี้มันมีคนร้อยไปถึงแล้ว มือเขาแต่ละมือแต่ละวันน่ะเราออกข้าวน่ะเราพูดซุ้มออกข้าวมันหลายต้นไหน
1: ครับขอบคุณ
12: นี่ละเอายาติดตินนี่ละทำลายสาดบ้านเนี้ยดูนี่กันนี่ละ
11: ครับขอบคุณหลาย
12: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมอยากเชิญและจัดตั้งบุคคลต้นแบบที่พูดในรายการของเฮาเนี่ยครับเขาเป็นเวลาประชุมไปสักครั้งหนึ่ง
11: แม่นอยู่ครับ
1: เพราะว่าจะได้คุยถึงเรื่องชุมชนโอสถนี่นะครับ
11: คร
1: ับ
11: ผม
1: ผมจะตั้งเป็นหลักการหนึ่งว่าเอาชุมชนมาเป็นใหญ่เนาะ
2: ครับมื้อนี้มีแต่คนบ่ดีๆคร
1: ับ ซอยเหลือบ่เฮาสิซอยเหลือหน่วยงานของรัฐครับ
11: แม่นอยู่เด้อาจารย
1: ์ซอยเหลือของหน่วยงานของรัฐ
2: ครับ
1: รัฐท่านก็ทำงานอยู่เลยครับผมเราไปทำงานตำรวจทหารเนี่ยท่านเอาจริงจังอยู
2: ่ท่านแต่ว่ามันขาดภาคเอกชนเนี่ย
1: คือ
2: ถ้าเฮานี่ภาคเอกชนชุมชนโอสถนี่เขาไปร่วมนำ
1: ครับ
2: มันจะได้ทราบปัญหา
1: เดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงอาจารย์นาเนี่ยผมจะเอา
11: อาจารย์นัด
1: หมอมาคุยกันในเรื่องนี้ด้วย
2: หมอก็มาให้เป็นภาคประชาชน
1: ให้เพิ่นได้เข้าใจว่าการกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะครับช
11: ุ
1: มชนควรได้ยังไงยังสินะครับ
2: วัน
1: จันทร์นี่ควรคิดให้ได้นะครับเพราะว่าหมอเพิ่นรับปากแล้ว
2: ค
1: ือหมอก็มีหลายแล้วครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่คุยกับหมอสงวนของเฮานี่แหละครับหมอสงวนว่าก็ต้องเอาแพทย์ที่ได้ปริญญามาคุณพ
2: ่
1: อมาเป็นรักประสันผมก็ค้นหาหมอที่ได้ปริญญาที่เรียนมาโดยตรงฉะนั้นวันจันทร์นี่เพิ่นจะมาเปิดตัวเพิ่นก็เป็นคนเรียนจบจากขอนแก่นวิทย์เท่านี้แหละครับแต่คนที่สารคามนะครับผมบอกว่าเอ่ยชื่อก็ได้แต่ผมก็ยังบ่เอ่ยชื่อหรอกครับเพราะว่าคนสิอ้อมากนะครับมาเจอกันวันจันทร์นะไอ้การเล่าเหลือจากหน้าที่นะครับ
2: 3นาที
1: 3นาทีเนาะเอากับท่านแต่ละคนเว้านิดนึง
11: เนาะ
1: ผมก็บอกแล้ว
11: นะครับ
2: ครับ
11: เรื่องพอดีเชื่อมต่อกับท่านดร.คิงเฮาครับเรื่องชุมชนโอสถหรือว่าโอสถชุมชนนี
1: ่ครับ
11: อยู่กับว่าเฮาสิสร้างตั้งคือแบบไหนเนาะ
1: ครับ
11: ทางนี้ทั้งนั้นก็คือเกี่ยวกับการดูแลคนในชุมชนเป็นที่พึ่งพายา
1: ทุกอย่าง
11: ให้ทุกอย่าง
1: เฉพาะยาทุกอย่าง
11: เป็นชุมชนที่ดูแลพึ่งพาตนเอง
1: อ
11: ันนี้ก็ท่านดร.เฮาก็เพิ่นสินัดอีกรอบนึงขอฝากไปกับพ่อแม่พี่น้องว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋จังสิพาชุมชนเฮานั่นอยู่ดีมีสุขในน้ำมีเขาในป่าก็ในน้ำก็มีป่าในชุมชนเฮาก็มีโอสถดูแลกันไปก่อนที่ถึงโรงพยาบาลสิ่งได้แก่ได้ทั้งก็แก่ในโอสถชุมชนเฮาก็ได
1: ้เพราะว่าอสมก็เป็นหลักเลยคร
11: ับ
1: เห็นหน่วยงานทำงานเข้มแข็งมาก
11: ครับมื้อนี้ก็ฝากเรื่องชุมชนโอสถ
1: ครับ
11: ไ
1: หวอาจารย์ท่านกำนัน
11: นั่นต่อเลยครับ
1: ทางไหนบ้างครับ
2: ผมขอเสริมในท่านดอกกระเจียวนะครับท่านบอกว่ามันเป็นโรคซึมเศร้านะครับ
11: คร
1: ับ
2: ที่ผมไปสังเกตมันซึมเศร้านี่แต่ละคนที่ติดยาบ้ามาอบรมนะผมไปเบิ่งมารอบสอง
1: นี่เป็นเรื่องจริงนะครับ
2: มันก็ซึมเศร้าเหมือนเลยครับ
11: ซึมเศร้า
2: ติดยา
1: สังคมเป็นต้นเหตุนะครับ
2: มันเป็นน้ำยานี่แหละครับเพราะว่ายานี่เข้าไปอยู่ในสมองมัน
1: ครับ
2: มันกินเข้าไปเราบัดนี้ยาอยู่ในสมองในเส้นเลือดครับ
1: ครับ
2: มันก็ทำให้สมองนี่ซึมเศร้าครับเพราะฉะนั้นไปอบรมยังไงมันก็บ่ออกครับมันอยู่ในหัน
1: ครับ
2: ทางที่ออกนี่คือมีแนวไปไล่มันครับ
1: ครับ
2: ไล่มันนี่ผมก็คิดได้อยู่ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็จะต้องขอให้คุณหมอที่เพิ่นจะมา
1: คุณหมอมาพูดว่าสิเอาอันใดไล
2: ่
1: สารตัวนี้ออก
2: หมดเวลา
1: ครับ
2: เอาละครับมื้อนี้ก็หมดเวลาแล้วครับขอบคุณ
1: ขอบคุณทุกท่านด้วยครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับ
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
16: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: ภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามนำคณะนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเข้าพบและหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3โดยนายสนั่นเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนของผู้นำไทยครั้งนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการบริหารจัดการด้วยตนเองและคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงกลไกทีม Thailand Plus ในเวียดนามซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยโอกาสเดียวกันนี้นายธนบดียิปยินธรรมรองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและภาพรวมเศรษฐกิจแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายสนับสนุนมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปกกต.เตรียมประสานงานหน่วยงานด้านความมั่นคงและธนาคารเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
17: ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากในส่วนของมาตรการป้องตามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการกวาดล้างและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงชวิสาปทุมมารายงาน
13: อินโดนีเซียและมาเลเซียยกเลิกการแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียประกาศยกเลิกแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น โดยสามารถตรวจวัดคลื่นสึนามิขนาดเล็กอย่างน้อย9จุดทั่วประเทศซึ่งความสูงคลื่นสูงสุดอยู่ที่75เซนติเมตรบริเวณเกาะซางิเฮในจังหวัดสุลาเวสีเหนือขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียยกเลิกคำเตือนสึนามิเช่นกันภายหลังคาดการณ์ว่าบริเวณชายฝั่งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาะปาเลาไต้หวันและปาปัวนิวกินีอาจเผชิญคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้ทั้งนี้อินโดนีเซียมาเลเซียและอีกหลายประเทศประสบกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ญี่ปุ่นลงมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และข้ามผ่านแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
18: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
19: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
20: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
21: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
20: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
21: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
20: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
21: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญาย
20: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมือนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
21: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
20: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
21: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
20: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
22: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
21: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่เจ็ดจังหวัดขอนแก่น
23: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
24: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
23: รถมีประกันหรือเปล่าพี
24: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
23: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหตุจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
24: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
25: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพ
2: และป้องกันโรคภัยเพื่อการเรียนรู้และเกิดภัยสี่ภูมิภาคภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์และทาง Facebook Live ของ4สถานีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกรกนกยิปภิกุลนะคะผู้ดำเนินรายการภาคกลางนะคะเชื่อมโยงรายการกันทั้ง4ภูมิภาคค่ะพร้อมกับคุณอาทิตย์ถาแก้วควบคุมเสียงและ Facebook Live นะคะแล้วก็ทีมช่างเทคนิคของทุกสถานีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเท่าทันป้องกันภัยนั้นนะคะเรามีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 14:00 นถึง 16:00 นเรามี2ชั่วโมงด้วยกันนะคะแต่ละชั่วโมงก็จะแบ่งเป็นแต่ละช่วงแต่ละตอนนะคะก่อนที่เราจะไปพบข่าวสารกันในแต่ละช่วงแต่ละตอนไปทักทายกันนะคะแต่ละภูมิภาควันนี้นำข่าวสารอะไรมาฝากกันบ้างนะคะเราเริ่มกันที่ภาคเหนือกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณไอรดาคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สำหรับวันนี้ค่ะภาคเหนือก็นำเรื่องของสครหนึ่งเชียงใหม่ค่ะเตือนระวังเห็ดพิษช่วงฤดูฝนย้ำเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินค่ะและเป็นเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะจากที่อำเภอฝางค่ะก็ทหารได้ปะทะเดือดกับขบวนการค้ายาเสพติดชายแดนอำเภอฝางวิสามัน2รายยึดยาบ้าได้ 200,000 เม็ดพร้อมไอซ์และฝิ่นดิบค่ะปิดท้ายกันในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก็จะเริ่มภายที่เรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็นำทุกภาคส่วนจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ค่ะและวันนี้ภาคเหนือก็มีอีก2ช่วงค่ะเป็นช่วงของจับข่าวมาคุยวันนี้ก็เป็นเรื่องของตาแก้บมุมปากกระตุกสัญญาณเตือนโรคอย่าปล่อยไว้รีบรักษาค่ะและช่วงของท่องเที่ยวค่ะวันนี้ภาคเหนือมีเรื่องของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะเตรียมจัดงานวิ่งเทรลบิตคอยเทรลรัน2026ณลานกังหันห้วยตึงเท่าค่ะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในช่วงต่างของทางรายการเลยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่ภาคกลางกันต่อเลยค่ะ
2: ขอบคุณคุณอรดาค่ะเราไปต่อกันที่ภาคอีสานเลยนะคะกับคุณกัญจนาประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีโฮจากทางภาคกลางสวัสดีพี่นกนะคะแล้วก็ดีเจสาวสวยทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะวันนี้ภาคอีสานค่ะก็มีข้อมูลในพื้นถิ่นมาฝากคุณผู้ฟังทุกภูมิภาคเลยนะคะในช่วงแรกช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยวันนี้ภาคอีสานจะพาไปดูประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั่วภาคอีสานนะคะแต่ศูนย์กลางจะอยู่ที่จังหวัดยโสธรแล้วก็เอาบรรยากาศของทางจังหวัดหนองบัว

0: พูมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอีกหนึ่งข้อมูลนะคะเราจะไปกันที่ข้อมูลจากทั้ง3กระทรวงที่ผนึกกำลังชูโคราชโมเดลเป็นต้นแบบบูรณาการศึกษาสวัสดิการและความปลอดภัยทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทุกช่วงวัยค่ะและข้อมูลสุดท้ายนะคะไปกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเพราะว่าท่านรมช.คมนาคมลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการคมนาคมอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่และอำเภอบ้านแฮดเร่งยกระดับโครงข่ายถนนรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันให้รับทราบในช่วงแรกนี้นะคะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์หาพี่นกค่ะ
1: ขอบคุณคุณกัญจนานะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะคะไปต่อกันที่ภาคใต้ค่ะเราลงใต้กันกับคุณระลิชายินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีพี่อ้อมแล้วก็น้องว่านด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมผู้ฟังอยู่ด้วยนะคะในวันนี้เนี่ยภาคใต้ก็ยังคงมีประเด็นในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝากกันนะคะก็คือฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้มีการรวบหนุ่มวัย24ปีนะคะค้ายาเสพติดยึดยามากกว่า 2,800 เมตรค่ะก็มีรายละเอียดแบบมาฝากกันในช่วงหน้านะคะแล้วก็จังหวัดนราธิวาสอีกหนึ่งเรื่องก็คือมีการประชุมขับเคลื่อนกันในเรื่องของงานด้านความมั่นคงรายวันนะคะได้มีการเน้นบูรณาการ13อำเภอค่ะเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มีเรื่องของคนร้ายค่ะลอบยิงบ้านพักอสนะคะตำบลอำเภอตากใบก็โชคดีที่ไม่มีคนเจ็บนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้มีการเดินหน้าการสร้างความปลอดภัยทางถนนนะคะรับสังคมสูงวัยเปิดอบรมขับขี่ปลอดภัยผู้สูงอายุด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีการผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันเก็บขยะชายหาดเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติค่ะเนื่องในวันทะเลโลก2569ด้วยภายใต้แนวคิดเนี่ยคิดใหม่ให้ทะเลเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะคะส่วนอีกช่วงนึงค่ะภาคใต้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะในวันนี้เนี่ยภาคใต้นำประเด็นเรื่องของกรมการปกครองนะคะเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่นนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านคนนะคะก็จะนำรายละเอียดในเรื่องนี้มาฝากกันนะคะในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นค่ะ
1: ขอบคุณทางภาคใต้นะคะสำหรับภาคกลางนะคะก็จะมีเรื่องของวันทะเลโลกหรือว่าวันมหาสมุทรโลกตรงกับวันที่8มิถุนายนของทุกปีค่ะแล้วก็กระทรวงกรมควบคุมมลพิษพบสารหนูสารตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดนะคะในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็การรถไฟชวนร่วมเรียนรู้ความปลอดภัยในทางรางนะคะในงาน SRT คูณ JRM 2026พร้อมกับเดินหน้าภารกิจมิชชั่นซีโร่ลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศนะคะแล้วก็เตือนอุบัติภัยภายในบ้านที่ไม่ควรมองข้ามในช่วงของหน้าฝนค่ะแล้วก็ยังมีเตือนภัยขยายประเด็นด้วยนะคะของภาคกลางอว.จับมือกับพม.เตรียมเสนอเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททั่วหน้าจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐนะคะนี่เป็นข่าวสารของแต่ละภูมิภาคและก็แต่และช่วงทั้ง2ชั่วโมงค่ะกับเท่าทันป้องกันภัยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของข่าวสารทั่วทิศก่อติดเรื่องภัยข่าวสารกันในแต่ละภูมิภาคค่ะ
3: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
1: ข่าวสารทั่วทิศก่อติดเรื่องภัยนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยค่ะกับข่าวสารแต่ละข่าวไปดูรายละเอียดกันกับคุณไอรดาเชื้อเมืองพานค่ะ
4: ขอบคุณค่ะสำหรับข่าวสารทั่วทิศก่อติดเรื่องภัยทางภาคเหนือค่ะเรื่องแรกอยู่ที่พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสคร.1เชียงใหม่เตือนเฝ้าระวังเห็ดพิษช่วงฤดูฝนค่ะย้ำเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บกินค่ะสคร.1เชียงใหม่ก็ได้ออกเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนหลังพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากการกินเห็ดพิษค่ะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกันจนบางทีไม่สามารถแยกออกได้ด้วยตาเปล่าค่ะย้ำเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บกินค่ะนายแพทย์หญิงสวนีค่ะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ หลากหลายชนิดเลยค่ะทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดพิษโดยเห็ดพิษหลายชนิดนะคะมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ค่ะทำให้ประชาชนมักเก็บมาขายหรือนำมาประกอบอาหารเห็ดพิษสามารถก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยเช่นวิงเวียนศีรษะอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวค่ะเกิดขึ้นในไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงค่ะไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติเสียชีวิตได้ค่ะเกิดอาการนี้จะได้เกิดขึ้นหลังรับประทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงนั่นเองค่ะอาการที่ไม่รุนแรงก็จะเกิดไม่เกิน6ชั่วโมงแต่ถ้าอาการที่รุนแรงจะเกิดหลังจากที่กินไปแล้ว 4-6 ชั่วโมงนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้แนะนำประชาชนค่ะยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บกินโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้หรือไม่และไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเห็ดจะดูดซับสารพิษจากสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดนอกจากนี้ก็ไม่ควรกินเห็ดดิบหรือกินสุกๆดิบๆเช่นการปิ้งเห็ดการย่างเห็ดหรือการกินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเพราะจะทำให้เกิดเป็นอาหารเป็นพิษได้อีกทั้งความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดคือการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดค่ะถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำแต่ไม่สามารถใช้ได้จริงนะคะวิธีนี้รวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดไม่สามารถทำละลายได้ด้วยความร้อนสิ่งสำคัญที่ควรคิดไว้เสมอคือไม่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวเช่นสีกลิ่นหรือรูปร่างที่สามารถแยกเห็ดพิษออกจากเห็ดที่กินได้อย่างแม่นยำการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะคือการหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนนี้หากมีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวแนะนำให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยค่ะเพื่อความรวดเร็วและถูกต้องในการรักษาหากประชาชนท่านใดนะคะมีข้อสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อได้ที่กรมควบคุมโรคโทร1422นั่นเองค่ะถัดจากเรื่องเห็ดพิษของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาในเรื่องของทหารกันบ้างค่ะทหารก็มีการประทะขบวนการค้ายาเสพติดที่ชายแดนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เกิดการวิสามันทั้งสิ้น2รายค่ะยึดยาบ้าได้ 200,000 เม็ดพร้อมไอซ์และฟินดิบค่ะเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพก็ได้ร่วมกับทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่3207ค่ะมีการประทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณดอยจันทน์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวิสามันฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต2รายค่ะยึดยาบ้าได้ประมาณ 200,000 เม็ดไอซ์1กิโลกรัมค่ะและฟินดิบกว่าอีก3กิโลกรัมค่ะในวันที่8มิถุนายน2569ค่ะเวลา 05:15 นาทีค่ะเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพก็ได้ร่วมกับกองร้อยทหารพันที่3207ค่ะกองบังคับการควบคุมทหารพันศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ก็ได้สนที่กำลังร่วมกันออกลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดบริเวณเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่ดอยจันทน์ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยคาดว่าจะเป็นขบวนการลำเลียงยาเสพติดจำนวน 3-4 คนค่ะที่เดินเท้ามาตามเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการประทะนานประมาณ5นาทีเมื่อเสียงปืนสงบลงพบว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยจึงได้วางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่และเข้าตรวจสอบจุดปะทะโดยรอบค่ะ จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดในที่เกิดเหตุจำนวน2รายพร้อมของกลางประกอบไปด้วยยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าบรรจุเป้จำนวน2ใบประมาณ 200,000 เม็ดค่ะยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไอซ์อีก1กิโลกรัมค่ะและยาเสพติดให้โทษประเภทที่2คือฝิ่นดิบจำนวน2จอยค่ะน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 3.2 กิโลกรัมค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะเพื่อเข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่เรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการนำทุกภาคส่วนจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569ค่ะในวันที่8 มิถุนายน 2569ที่อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กค่ะตำบลขออภัยค่ะตำบลผางาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะในการนี้นะคะประมงจังหวัดเชียงรายก็ได้กล่าวว่าวันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมประมงจึงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นทั่วประเทศเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านค่ะสำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนเพิ่มปริมาณของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศและจะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในระยะยาวค่ะภายในพิธีนะคะประธานในพิธีก็ได้กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยถวายมงคลค่ะก่อนนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กค่ะพร้อมร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งร่วมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดในช่วงของข่าวสารทั่วทิศเกาะเตี่ยวเรื่องภัยค่ะที่ภาคเหนือได้นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่ภาคกลางกันต่อเลยค่ะ
1: ขอบคุณคุณเอราดาค่ะเราไปต่อกันที่ภาคอีสานเลยนะคะกับคุณกัญจนาค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณโฮสต์นะคะพี่นกจากทางภาคกลางมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะภาคอีสานจะพาทุกท่านนะคะออนทัวร์ทั่วทุกภูมิภาคของทั่วทุกพื้นที่ของทางภาคอีสานของเรานะคะเราก็ไปกันที่ข้อมูลแรกกันเลยค่ะไปที่งานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั่วภาคอีสานนะคะโดยศูนย์กลางประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะจัดขึ้นที่จังหวัดยโสธรภายในงานก็อัดแน่นไปด้วยขบวนแห่บั้งไฟที่สวยงามการประกวดกาบเซิ้งการแข่งขันจุดบั้งไฟแฟนซีรวมถึงบั้งไฟที่ขึ้นสูงที่สุดค่ะใครที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ไหนของภาคอีสานนะคะก็สามารถไปในพื้นที่นั้นได้เลยนะคะสามารถปักหมุดไปกันได้เลยบุญบั้งไฟฮีดฮอยประเพณีสำคัญของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตามความเชื่อของชาวอีสานที่พญาแถนคือเทพผู้ดูแลฟ้าฝนส่วนพญาขันคากนะคะคือผู้ที่ต่อสู้ขอฝนคืนสู่ผืนดินคือทั้งสองพญานี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นที่มาของฝนตกหรือฝนไม่ตกซึ่งเป็นความเชื่อของทางชาวอีสานของเราค่ะจึงเกิดมาเป็นคำว่าถ้าอยากได้ฝนให้จุดบั้งไฟขึ้นฟ้ามานะคะเป็นคำของพญาแถนซึ่งแต่งานบั้งไฟของบ้านเรานะคะไม่ใช่แค่เป็น ศาสตร์หรือศิลป์นะคะซึ่งศาสตร์นั่นก็คือภูมิปัญญาของชาวอีสานของเราในการทำบั้งไฟสูตรดินประสิวผสมถ่านไม้อัดให้แน่นแบบแน่นเปรี้ยเลยนะคะทั้งแรงส่งทั้งองศาการพุ่งเรียกว่าเป็นวิศวกรรมพื้นบ้านของแท้ค่ะส่วนศิลป์นะคะก็เป็นศิลปะการตกแต่งลายกนกลายไทยวิจิตรการตาและก็ขบวนที่จัดเต็มที่สวยงามดังที่เห็นในตอนนี้นะคะซึ่งไฮไลท์นะคะก็คือบั้งตะไลค่ะบั้งไฟตะไลล้านตามที่เคยได้เอามาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็ดีเจสาวสวยทั้ง4ภูมิภาคได้ชมกันก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวงล้อนะคะเป็นล้อเกวียนนะคะกลมๆแล้วก็จุดแล้วก็จะหมุนขึ้นบนท้องฟ้านะคะจะประมาณนั้นซึ่งจะหมุนกลางอากาศแบบสวยงามทีเดียวค่ะโดยใช้ดินปืนจำนวนมากพร้อมกับเทคนิคเฉพาะตัวที่หาชมได้ยากปีนี้นะคะถ้าใครอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆภาคอีสานนะคะอยากให้มาชมกันด้วยตานะคะต้องลองมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะคะทั้งม่วนทั้งมันและสนุกมากๆค่ะวันนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างของทางจังหวัดหนองบัวลำภูให้คุณผู้ฟังนะคะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะด้วยความอลังการบุญบั้งไฟล้านวิจิตรการแพร่พันธุ์ลุ่มภูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกค่ะที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะก็ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมมาท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีอันยิ่งใหญ่ในงานประเพณีบุญบั้งไฟล้านจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี2569ภายใต้แนวคิดอลังการบุญบั้งไฟล้านวิจิตรการแพร่พันธุ์ลุ่มภูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกงานนี้นะคะเข้าชมฟรีตลอดทั้งงานและตลอดทั้งวันเลยนะคะงานเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนหนองบัววิทยายนเริ่มตั้งแต่ 16:30 นเป็นต้นไปไปยาวๆเลยนะคะจนถึงเที่ยงคืนซึ่งจะเห็นทั้งขบวนแห่บั้งไฟอลังการขบวนนางฟ้าจำแรงและก็ขบวนศิลปะวัฒนธรรมจากทุกๆอำเภอเลยค่ะแห่ขบวนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่18:00 นะคะเป็นการเดินแบบแฟชั่นโชว์เส้นแพรพันเมืองลุ่มภูขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยสู่สายตาโลกค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดนะคะสุดอลังการแล้วก็20:00 นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนก็จะสนุกสุดเหวี่ยงไปกับคอนเสิร์ตศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะทั้งสัปดาห์นี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ 11:00 นเป็นต้นไปจะมีการจุดบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพญาแถนตามที่ดีเจบอกไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีชมมหรสพหมอลำคณะใหญ่นะคะใครที่เป็นชาวอีสานจะคุ้นชินกับชื่อหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมกับอุดหนุนสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นเมืองได้ตลอดทั้งงานค่ะยังไงก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทยของชาวอีสานนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในทุกพื้นที่ของภาคอีสานส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดไปด้วยกันในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีนี้นะคะอีกหนึ่งข้อมูลค่ะจะพาทุกท่านนะคะไปดู3กระทรวงผนึกกำลังชูโคราชโมเดลต้นแบบบูรณาการศึกษาสวัสดิการและความปลอดภัยทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทุกช่วงวัยค่ะนายประเสริฐจันทร์รวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพคนไทยทุกช่วงวัยโดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายพลพรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมกันลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณาการของ3กระทรวงอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายอนุพงษ์สุขสมนิตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็เป็นผู้นำหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การต้อนรับท่านรมว.และรมช.ทั้ง3ท่านในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือว่า เป็นการร่วมมือที่สำคัญของทั้ง3กระทรวงนะคะตามที่ดีเจบอกไปก็มีกระทรวงศึกษาธิการนะคะสท.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และก็กระทรวงมหาดไทยนะคะมท.ในการบูรณาการการทำงานส่วนกลางสู่ระดับพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างหลักประกันด้านสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงค่ะโดยใช้จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นพื้นที่นำร่องนะคะภายใต้โครงการโคราชโมเดลค่ะซึ่งทางท่านประสิทธิ์จันทร์รวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ต้องเริ่มจากการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าพม.นะคะก็ได้ขับเคลื่อนโครงการเด็กทุกคนต้องได้เรียนเพื่อติดตามและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิจและการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งในโครงการโคราชโมเดลในครั้งนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มผลักดันจังหวัดโคราชเนี่ยสู่เป้าหมายมหานครแห่งโอกาสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนถึงได้มีชื่อว่าโคราชโมเดลนั่นเองค่ะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กๆนะคะที่เป็นกลุ่มเล็กๆนะคะที่ออกนอกระบบการศึกษาให้เข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาและก็เป็นการขับเคลื่อนศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในระดับชุมชนเพื่อที่จะได้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐที่ครอบคลุมแล้วก็เป็นความจริงตามที่ทางพม.ได้แจ้งเอาไว้ค่ะเอาละกันนอกจากทางโคราชแล้วนะคะอีกหนึ่งข้อมูลสุดท้ายในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมากันที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยค่ะโดยท่านรมช.คมนาคมนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่เร่งยกระดับโครงข่ายถนนรองรับการเดินทางของประชาชนค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะลงพื้นที่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายยุทธพรพิรุณสารนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทั้งสองท่านได้ให้มาการต้อนรับนะคะเพื่อติดตามแล้วก็รับฟังแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยได้นำความจำเป็นนำเสนอถึงสิ่งจำเป็นของโครงการอย่างเช่นการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียนะคะการบรรจบทางแยกของทางแยกหลวงนะคะบริเวณบ้านหนองแวงโอ่งหมู่6ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการรับฟังแนวทางการพัฒนาโครงการถนนเรียบ2ฝั่งทางรถไฟสายชุมชนบ้านหนองแวงไร่นครพนมรวมระยะเวลา10รวมระยะทางนะคะ10กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางเชื่อมโยงชุมชนแล้วก็รองรับการขยายตัวเมืองของบ้านไผ่ในอนาคตค่ะงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้นะคะตามที่ท่านรมช.คมนาคมบอกคือ45ล้านบาทซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันนะคะ 3,725 คันต่อวันรถบรรทุก6ล้อนะคะเฉลี่ยต่อวัน 6,542 คันต่อวันจึงจำเป็นนะคะว่าต้องพัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความปลอดภัยมีความคล่องตัวและรองรับการขนส่งในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของขอนแก่นทั้งนี้นะคะในการลงพื้นที่ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าถือเป็นโอกาสที่สำคัญในการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วก็การเร่งผลักดันโครงการด้านคมนาคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของทางจังหวัดขอนแก่นได้อีกต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดในข้อมูลของทางภาคอีสานนะคะยังในช่วงแรกค่ะช่วงข่าวสารทั่วอาทิตย์ก็ติดเรื่องภัยยังไงภาคอีสานขออนุญาตส่งกลับไปหาโฮสต์หาพี่นกจากทางภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเหมือนไปเที่ยวทางภาคอีสานเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกัญจนาค่ะเราไปต่อกันที่ภาคใต้กับคุณรลิชาค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะเริ่มกันที่ภาคใต้นะคะเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีเรื่องของยาเสพติดค่ะล่าสุดเนี่ยได้มีการรวบตัวหนุ่มวัย24ปีนะคะยึดยาบ้ากว่า 2,800 เมตรนะคะพร้อมด้วยเคตามีนแล้วก็กระสุนปืนด้วยนะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตันหยงค่ะก็ได้มีการสนที่กำลังทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะได้มีการจับกุมชายวัย24ปีนะคะพร้อมทั้งของกลางเป็นยาบ้า 2,822 เมตรค่ะเคตามีน 26.63 กรัมแล้วก็มีกระสุนปืนขนาด.22 จำนวน19นัดด้วยนะคะในพื้นที่ของตำบลกะลุวอเหนือค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเตรียมที่จะเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดนะคะตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่7ค่ะเมื่อวานนี้นะคะภายใต้การดำเนินการของนายบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็มีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะนายอำเภอเมืองนราธิวาสแล้วก็ผู้กำกับสภ.ตันหยงนะคะได้มีการสั่งการให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสภ.ตันหยงค่ะได้มีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายค่ะเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายนะคะในหมู่ที่2ตำบลกะลุวอเหนือซึ่งก็ได้มีการจับกุมนะคะผู้ต้องหาอายุ24ปีพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางค่ะเป็นยาบ้านะคะ 2,822 เม็ดแล้วก็เคตามีนชนิดเกลียวสีขาวค่ะ 26.63 กรัมแล้วก็มีกระสุนปืนลูกกรดด้วยนะคะขนาด.22 จำนวน19นัดค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อหาค่ะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือว่ายาบ้านะคะแล้วก็เคตามีนเนี่ยซึ่งก็เป็นประเภทที่2โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายค่ะรวมทั้งมีเครื่องกระสุนปืนนะคะในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยซึ่งก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการจับกุมซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายค่ะพิฆาตยาเสพติดของรัฐบาลนะคะที่ได้มีการมุ่งสกัดกั้นการลักลอบการนำเข้าแล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนโดยจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ยังคงบูรณาการกำลังกับทุกภาคส่วนค่ะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นนะคะควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดด้วยโดยหากประชาชนนะคะพบเห็นข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567หรือว่าสายด่วนของตำรวจนะคะ191โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันค่ะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงได้มีการประชุมขับเคลื่อนงานนะคะเป็นรายวันก็เน้นบูรณาการ13อำเภอเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยเมื่อเช้านี้นะคะพันเอกอานัทดำรงค่ะรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะคะก็เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านของความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลประจำวันนะคะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาสโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งนะคะก็เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งให้มีการเร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้มีการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขค่ะพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดนะคะครอบคลุม9ประเด็นสำคัญค่ะก็คือให้การดำเนินการเนี่ยเกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิตินะคะโดยได้มีการกำชับให้ทุกอำเภอเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของยาเสพติดนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะและก็เรื่องของการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมค่ะรวมไปถึงการดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสำหรับผลการปฏิบัติการเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง7มิถุนายนที่ผ่านมานะคะในด้านของยาเสพติดเนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่าพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีการดำเนินการเรื่องของผู้เสพ801คนส่งบำบัด716คนค่ะแล้วก็ดำเนินคดีเนี่ย ไม่สมัครใจบำบัด85คนนะคะก็มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ครอบครองจำนวน125คนด้วยนะคะรวมไปถึงการดำเนินการขยายผลกับผู้เสพผู้ครอบครองไปสู่ผู้จำหน่ายรายย่อยนะคะจำนวน12คนด้วยทีนี้มาอีกเรื่องนึงเรื่องของความมั่นคงเหมือนกันนะคะในพื้นที่ของอำเภอตากใบนะคะจังหวัดนราธิวาสด้วยเช่นกันโดยเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 21:57 นค่ะสภ.ตากใบเนี่ยก็ได้มีการรับแจ้งเหตุนะคะคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดค่ะยิงเข้าใส่บ้านพักนะคะบ้านเลขที่152หมู่ที่3ตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นบ้านพักของนายมูฮัมหมัดอาซูวีค่ะอายุ36ปีเป็นเจ้าหน้าที่อสนะคะประจำชุดคุ้มครองตำบลไพรวันอำเภอตากใบค่ะซึ่งในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยอสคนดังกล่าวนะคะก็กำลังพักอยู่บริเวณหน้าบ้านก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดนะคะจากทางด้านหลังบ้านเมื่อเดินเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบร่องรอยกระสุนปืนบริเวณฝาผนังหลังบ้านนะคะจำนวน1จุดก็โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้ง3ฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองค่ะก็ได้มีการประสานกำลังร่วมกันเข้าตรวจสอบนะคะแล้วก็ปิดกั้นบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าเก็บพยานวัตถุอย่างละเอียดนะคะส่วนสาเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่นะคะทีนี้มาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงกันบ้างนะคะจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้มีการเดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนนรับสังคมสูงวัยค่ะเปิดอบรมใบขับขี่ให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะโดยจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็หลังการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบด้วยโดยได้มีการเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรค่ะหวังที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะโดยนายวราวุฒิช่วยเกิดค่ะรองผู้ราชการจังหวัดพัทลุงก็เป็นประธานเปิดโครงการค่ะการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่1ที่เทศบาลตำบลเขาชัยสนนะคะจังหวัดพัทลุงโดยนายคงศักดิ์คงปานค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนะคะก็บอกว่าปัจจุบันค่ะจังหวัดพัทลุงนะคะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบก็ส่งผลให้มีผู้สูงอายุค่ะใช้รถใช้ถนนเนี่ยในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นโดยทางจังหวัดก็ได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านของการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรค่ะลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้านของนายธาราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ราชการจังหวัดพัทลุงนะคะก็บอกว่ามีความห่วงใยกับผู้สูงอายุนะคะที่เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวโดยผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยยังคงต้องใช้รถใช้ถนนในการประกอบอาชีพแล้วก็ดำเนินชีวิตประจำวันนะคะก็มีการให้ความรู้แล้วก็ทักษะเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ลดการสูญเสียสร้างความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะโดยการอบรมเนี่ยแบ่งออกเป็น4รุ่นด้วยกันครอบคลุมพื้นที่สำคัญของจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องของความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะที่นำมาฝากกันก็คือเรื่องของวันทะเลโลก2569ค่ะโดยในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้มีการดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันเก็บขยะค่ะบริเวณชายหาดนะคะภายใต้แนวคิด Reimagine the Ocean Redesign the Future นะคะคิดใหม่ให้ทะเลเพื่อโลกที่ยั่งยืนโดยเมื่อเช้านี้ค่ะรองผู้ราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายสุวิทย์สุริยะวงศ์นะคะก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและชายทะเลเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในวัน ทะเลโลกปี2569นะคะภายใต้แนวคิด Reimagine The Ocean Redesign The Future นะคะคิดใหม่ให้ทะเลเพื่อโลกที่ยั่งยืนที่หาดคลองม่วงอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการลดปัญหาขยะชายทะเลโดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกนะคะที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะคะสัตว์ทะเลหายากแนวปะการังแล้วก็ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็อยากจะให้ท้องทะเลเนี่ยสะอาดสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนนะคะก็คือช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดแล้วก็รณรงค์กันด้วยนะคะในเรื่องของการอย่าทิ้งขยะบริเวณชายหาดนะคะรวมไปถึงขยะพลาสติกเองด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวสารทั่วที่เกาะติดเรื่องภัยที่ทางภาคใต้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ขอบคุณทางภาคใต้ค่ะเรื่องของวันทะเลโลกนะคะก็ต่อเนื่องจากภาคใต้วันนี้วันที่8มิถุนายนนะคะวันทะเลโลกหรือว่าวันมหาสมุทรโลกก็ตรงกับวันที่8มิถุนายนของทุกปีนะคะเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลและมหาสมุทรให้ทุกคนนั้นใส่ใจแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ในวันที่กำหนดขึ้นนี้นะคะอย่างเป็นทางการโดยสหประชาชาติเมื่อปี2552ค่ะกระตุ้นให้ทุกคนทั่วโลกนั้นตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวิตและเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์รวมทั้งมหาสมุทรนะคะก็ถือว่าเป็นกลไกในการควบคุมสมดุลของสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศที่ค้ำจุนชีวิตบนโลกอย่างแท้จริงนอกจากนี้มหาสมุทรยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนราวครึ่งหนึ่งของอากาศที่เราทุกคนหายใจและยังกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว1ใน4ที่ถูกปล่อยออกมาทุกๆวันนะคะไปต่อกันเรื่องของกรมควบคุมมลพิษค่ะพบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดด้วยกันนะคะในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและห้วยตะเข้เร่งวิเคราะห์หาต้นต่อมลพิษขณะที่น้ำประปายังปลอดภัยตามมาตรฐานค่ะกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีในระหว่างวันที่27ถึง2มิถุนายน2569หลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนะคะเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษนั้นได้รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปานะคะสระบุรีก็คือการประปาเดิมหลังคลองเพรียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างที่31พฤษภาคม2519หลังฝนตกช่วงเย็นของวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2519และวันที่2มิถุนายน2569พบว่าผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบจำนวน18พารามิเตอร์ได้แก่ความเป็นกรดและด่างออกซิเจนละลายน้ำความกระด้างแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดนะคะและก็กลุ่มคอรูฟิลฟีคอลโคลิฟอร์มนะคะไนเตรตไนไตรแอมโมเนียฟอสฟอรัส COD แล้วก็โลหะหนัก8ชนิดด้วยกันนะคะพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถที่จะนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมรวมถึงการใช้การอุปโภคบริโภคได้โดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนตามประกาศของกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8พ.ศ. 2537ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาจำนวน16พารามิเตอร์นะคะซึ่งแบ่งเป็นทางกายภาพได้แก่ความขุ่นของสีความเป็นกรดด่างค่าทางเคมีทั่วไปได้แก่ไนเตรตในไตรฟูออไรด์ซัลเฟตความกระด้างและโลหะหนัก9ชนิดโดยพบเหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีตะกั่วสารหนูปลอดโครเมียมรวมและแคดเมียมนะคะเป็นค่าไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ตามประกาศของกรมอนามัยเรื่องของเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้พ.ศ. 2513กล่าวโดยสรุปก็คือคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ปลอดภัยตามประกาศกรมอนามัยเรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่27พฤษภาคม2519ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาม าตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำทั้ง3แห่งนะคะตลอดลำคลองโดยพบสารหนูและตะกั่วค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่จุดที่1คือต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวพบโลหะหนัก5ชนิดคือทองแดงนิกเกิลแบเรียมไม่เกินมาตรฐานพบโลหะหนัก2ชนิดที่เกินมาตรฐานก็คือสารหนู 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะค่ามาตรฐานคือ 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรตะกั่ว 0.072 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ามาตรฐานคือ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะจุดที่3นะคะเป็นคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบโลหะหนัก4ชนิดได้แก่ตะกั่วนิกเกิลแบเรียมไม่เกินมาตรฐานและพบโลหะหนัก1ชนิดที่เกินมาตรฐานได้แก่สารหนู 0.109 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะจุดที่6คือฝายกุดนกเปล่าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเปล่าพบโลหะหนัก6ชนิดก็คือทองแดงนิกเกิลแบเรียมไม่เกินมาตรฐานและพบโลหะหนัก2ชนิดที่เกินมาตรฐานก็คือสารหนู 0.020 มิลลิกรัมต่อลิตรและตะกั่ว 0.076 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะโดยหลังจากจุดที่6นะคะฝายห้วยตะเข้ข้างโรงเรียนสวนกุหลาบไปจนถึงปลายคลองเพรียวสรุปว่าพบค่าโลหะหนักบางพารามิเตอร์แต่ไม่มีตัวไหนเกินค่ามาตรฐานขณะนี้การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างที่มาของโลหะหนักและแหล่งกำเนิดมลพิษอยู่ระหว่างขั้นตอนการประมวลเชิงวิชาการจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ2ครั้งได้แก่วันที่28พฤษภาคม2569และวันที่4มิถุนายน2569ซึ่งเป็นการเข้าตรวจสอบร่วมระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็มีแผนการเก็บตัวอย่างตะกอนใต้ท้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อนำมาวิเคราะห์การสะสมของโลหะหนักซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุแหล่งที่มาและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะกรมควบคุมมลพิษก็จะส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและจังหวัดสระบุรีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสามารถที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษได้โดยทันทีถ้าหากท่านพบได้ที่สายด่วน1650หรือว่าส่งข้อความทางอินบ็อกซ์ของ Facebook แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องและให้คำแนะนำค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นำมาฝากกันคุณผู้ฟังคะยังมีอีก2เรื่องด้วยกันนะคะที่น่าสนใจแต่ดูเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเสนออีกหนึ่งเรื่องคือการรถไฟนะคะชวนร่วมรู้เรียนรู้ทางรถไฟ STR คูณ JRM 2026พร้อมกับเดินหน้าภารกิจมิชชั่นซีโร่ลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเขาจัดงานขึ้นกันนะคะเมื่อวันที่6ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะชั้น M ประตู4เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้เส้นทางร่วมกับระบบรถไฟแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยนะคะผู้เข้าร่วมนะคะก็สัมผัสกับประสบการณ์เรียนรู้โลกของรถไฟผ่านกิจกรรมนิทรรศการน่าสนใจมีการจัดแสดงโมเดลรถไฟจำลองพร้อมระบบอานัตสัญญาณการสวมบทบาทในสถานีผ่านอีโทเค็นการทดสอบขับรถไฟนะคะคิกฮะแบบเสมือนจริงนะคะแล้วก็เรียนรู้การทำงานของระบบการควบคุมเดินผ่าน Interlocking Simulator ซึ่งเป็นนอกจากจะสร้างความสนุกประสบการณ์เสมือนจริงแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจขณะเดินทางนะคะระบบการเดินทางและความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องค่ะก็การรถไฟก็รณรงค์นะคะด้านความปลอดภัยในการใช้เส้นทางร่วมกันกับรถไฟผู้ใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความปลอดภัยร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะเพื่อที่เราจะก้าวไปสู่เป้าหมายก็คือมิชชั่นซีโร่หรือว่าลดอุบัติเหตุให้เหลือศูนย์อย่างยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นความห่วงใยของการรถไฟนะคะในเรื่องของการจัดนิทรรศการที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเราปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงชั่วโมงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยค่ะ
5: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รอฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมิน ในโอกาสเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: นายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อรำลึกถึงความเสียสละของประชาชนชาวเวียดนามในการปกป้องเอกราชของชาติจากนั้นได้เดินทางไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจตุรัสบาดินเพื่อวางพวงมาลาและแสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดและบิดาแห่งชาติของเวียดนามซึ่งจตุรัสบาดินแห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ประธานโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งการเยือนและร่วมพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญอันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามบนพื้นฐานของความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและยกระดับความร่วมมือแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในทุกระดับสืบไปติดประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เน้นย้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคใต้สู่เวทีโลก
10: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐนักวิจัยและนักลงทุนเข้าด้วยกันเปิดพื้นที่รองรับบุคลากรจากทุกสาขาทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากลพร้อมระบุว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาสตาร์ทอัพและ SME ตลอดจนผลักดันนวัตกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกทางด้านเศรษฐกิจเวลเนสเศรษฐกิจฮาลาลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการรองรับภัยพิบัติ และความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำรองรับการเดินทางรูปแบบใหม่ของจังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
11: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้แทนบริษัทสยามซีเพลนไทยซีเพลนเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศไทยรวมทั้งการสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำมีลักษณะเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินที่สามารถทำการบินขึ้นลงในน้ำและบนบกได้โดยจะเปิดเส้นทางการบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินทะเลและเกาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นอรพิณเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
6: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอนนท์สังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นอำเภอจุรินทร์อำเภออากาศอำนวยอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมยวดีอำเภอหนองพอกอำเภอโพนทรายอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรจังหวัดนเรศอำเภอเลิงนกทาอำเภอคำแขนแก้วอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอนนทัยอำเภอขามสะแกแสงอำเภอโนนสูงอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงอำเภอเคียนอำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพันราจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอหวังวิเศษอำเภอศรีเก่าจังหวัดตรังอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินอำเภอสงไห้ปาดีจังหวัดนราธิวาสและในทะเลอ่าวไทยแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 33.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 55% ตัวนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอบ้านนาสารอำเภอพุนพินอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตำอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สวัสดีค่ะสนใจลงทุนไหมคะลงวันเดียวกำไรคืนหลักหมื่น
1: ระวังโปรไฟล์หรูรูปสวยอาชีพดูดีอาจเป็นมิจฉาชีพสวมรอย
0: มีคนได้เงินจริงนะคะพี่ลองดูรีวิวได้เลย
1: รีวิวปลอมรูปปลอมตัวตนปลอมตอนนี้มิจฉาชีพใช้ AI สร้างโปรไฟล์หลอกลงทุนผ่าน TikTok และโซเชียลจนหลายคนหมดตัวก่อนโอนต้องตรวจสอบอย่าเชื่อเพียงเพราะหน้าตาดีหรือดูน่าเชื่อถือหยุดแชร์หยุดเชื่อหยุดโอนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเย็น
2: เท่าทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย

0: าทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
1: กลับสู่ชั่วโมงที่2ของเท่าทันป้องกันภัยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของสนทนาจับข่าวมาคุยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามทางภาคเหนือว่ามีประเด็นอะไรมาฝากกับเรากับคุณอรดาค่ะเชิญค่ะ
2: ของตาแก้มุมปากกระตุกสัญญาณเตือนโรคอย่าปล่อยปะละเลยรักษาได้ค่ะโดยนายแพทย์หญิงเอมออนค่ะผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและนายแพทย์อัครวิทย์ค่ะจตุแพทย์สาขาประสาทจตุค่ะจะมาอธิบายแบบชัดๆค่ะว่าสรุปแล้วตากระตุกเกี่ยวกับโชคลางจริงไหมหรือมันคือสัญลักษณ์เตือนของโรคบางอย่างกันแน่แล้วตากระตุกลามมาแก้มกระตุกมุมปากกระตุกเกิดจากอะไรการฉีดโบทูลินัมท็อกซินช่วยรักษาอาการตากระตุกหนังตากระตุกได้อย่างไรและใครที่มีอาการตากระตุกเรื้อรังไม่หายสักทีกำลังมองหาทางออกก็สามารถติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะกับประเด็นเรื่องตาแก้มมุมปากกระตุกสัญญาณเตือนโรคอย่าปล่อยไว้นั่นเองค่ะติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: episode has English subtitle. Please click on the subtitle button. อยู่กับหมอเอมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันถ้าใครชอบคอนเทนต์สุขภาพแนวนี้ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะคะเคยไหมคะว่าบางทีเราก็อาจจะมีตากระตุกขึ้นมาแบบไม่ทราบสาเหตุเพื่อนก็ทักว่าขวาร้ายซ้ายดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคลางแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกวันนี้หมอจึงได้เรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายให้ฟังว่าตากระตุกสาเหตุจากอะไรความแตกต่างระหว่างตากระตุกธรรมดากับโรคตากระตุกหรือสิ่งที่หลายคนไม่ทราบก็คือ botulinum toxin ไม่ได้ใช้แค่เรื่องของความงามแต่สามารถมาใช้รักษาโรคนี้ได้ด้วยค่ะและที่สำคัญถ้าใครมีอาการโรคตากระตุกบ่อยๆจนเริ่มชินควรดู EP นี้ให้จบนะคะแล้วคุณอาจสามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมสิ่งเล็กๆไม่ควรมองข้ามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับผมนายแพทย์อัครวิทย์เอี่ยมสำอางครับจักษุแพทย์สาขาประสาทจักษุวิทยาครับ
0: อาจารย์คะอาจารย์เคยเจอคนไข้ที่เป็นโรคตากระตุกบ่อยไหมคะ
1: โอ้ต้องบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราเจอกันบ่อยมากนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คิดว่าจะได้มาเรียกว่าชี้แจงให้คนทั่วประเทศทั่วโลกเลยได้มาฟังกันว่าตากระตุกจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่ครับ
0: อาจารย์พอที่จะทราบไหมคะว่าทำไมคนไทยอะค่ะถึงเชื่อว่าขวาร้ายซ้ายดี
1: อันนี้ไม่ทราบมาก่อนเลยนะครับในความเข้าใจส่วนตัวเข้าใจว่ามันเป็นคำครองจองไหมครับคำว่าขวาร้ายร้ายก็เลยซ้ายดีจริงๆมันมีที่มาที่ไปหรอครับ
0: จริงๆอะค่ะอาจารย์มันมีที่มาที่ไปทางประวัติศาสตร์ค่ะอาจารย์เดี๋ยวไม่ขอสรุปสั้นๆให้อาจารย์ฟังนิดนึงนะคะเนาะก็ตั้งแต่สมัยยุคแรกค่ะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18ค่ะคนไทยเราค่ะเชื่อว่าร่างกายของเราเนี่ยค่ะสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะฉันถ้ามีอะไรแปลกๆขึ้นมาเช่นตากระตุกเนี่ยค่ะก็จะเป็นลางบอกเหตุได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ต่อมาค่ะอาจารย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะถึงอยุธยาตอนต้นเนี่ยสมัยนั้นมีคนอินเดียทางใต้เป็นพราหมณ์ค่ะเข้ามาทำงานในราชสำนักไทยก็เอาหนังสือทำนายทายทักเข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าผู้ชายเนี่ยด้านขวาตากระตุกค่ะจะหมายถึงว่าเนี่ยน่าจะได้เจอเพื่อนนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะหมายถึงว่าน่าจะ

0: โชคร้ายนะคะต่อมาหลังจากนั้นที่ค่ะอาจารย์สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะเป็นชาวจีนค่ะเข้ามานะคะชาวจีนก็เอาหนังสือเข้ามาอีกแล้วค่ะแต่บอกว่าเนี่ยนะถ้าสวดว่าตาซ้ายเนี่ยกระตุกเนี่ยจะหมายถึงว่าได้โชคลาภแต่ถ้าตาขวากระตุกเนี่ยจะหมายถึงว่าน่าจะโชคร้ายค่ะคนไทยก็เลยเอาทุกอย่างค่ะอาจารย์มาคอมไบน์รวมกันนะคะก็เลยบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีค่ะอาจารย์คราวนี้ก็เลยอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจารย์เรายังสามารถบอกได้ไหมคะว่าถ้าตากระตุกเนี่ยเป็นเรื่องของโชคลางหรือว่าหมายถึงอะไรกันแน่
1: ก็สำหรับตากระตุกนะครับเป็นปัญหาที่มีคนไข้เข้ามาปรึกษากันบ่อยมากเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาเข้ามาเนี่ยก็จะกังวลว่ารู้สึกรำคาญที่มันกระตุกทำให้รบกวนใช้ชีวิตประจำวันนะครับหรือบางคนก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะเป็นโรคหรือเป็นอะไรอันตรายหรือเปล่านะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามีคนไข้กลุ่มหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะ Gen X หรือว่า Gen Y ปลายๆเน
0: ี่
1: ยเขากลับมาบอกว่าทำยังไงก็ได้หมอให้ตามันหายกระตุกทำไมเพราะว่าไอ้ตาข้างกระตุกเนี่ยเขาเชื่อว่ามันจะนำหลางหลายเข้ามาครับทั้งที่ไอ้ก่อนหน้านั้นนะฮะตาอีกข้างกระตุกมาก่อนนะฮะแต่มันเป็นลางดีก็เลยไม่มาหาหมอในครั้งเนี้ยเขารู้สึกว่าไอ้ข้างเนี้ยมันกระตุกแย่แน่ๆเลยก็เลยมาเจอหมอนะครับแต่สำหรับในมุมมองของหมอเนี่ยคิดว่าจริงๆการที่เรามีตากระตุกเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนของร่างกายเราที่บอกว่าร่างกายเราอาจจะเสียสมดุลหรือว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่ครับ
0: มันมีการศึกษาพบว่าถ้าจ้องจอมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงโรคตากระตุกได้อันนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงอะคะ
1: ต้องตอบว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมีการศึกษาเนี่ยในคนไข้ที่เป็นตากระตุกอะครับที่นานเกิน2สัปดาห์เปรียบเทียบการใช้จอกับคนทั่วไปอะครับพบว่าคนที่ตากระตุกนั้นมีอัตราการใช้หน้าจอเนี่ยมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันนะครับในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยใช้แค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทีนี้นอกจากยังเจอความสัมพันธ์นะคะว่ายิ่งใช้จอนานเท่าไหร่ตาจะกระตุกนานเท่านั้นด้วยนะครับและอธิบายง่ายๆครับว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับในจังหวะที่เรามองหน้าจอที่มีแสงเข้าตาเราปกติร่างกายเราดวงตาเราจะมีการหลีอัตโนมัตินะครับเป็นการปรับเพื่อให้แสงเข้าตาเราน้อยลงนะครับการที่เราจ้องนานๆสัมผัสกับแสงนานๆก็คือเราต้องหลีตาตลอดเวลาพอหลีนานๆเกิดอะไรขึ้นครับไอ้กล้ามเนื้อรอบเบ้าตาที่ทำหน้าที่หลีตามันก็มีอาการล้าพอล้ามากๆก็มีการกระตุกเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วการที่เราจ้องหน้าจอนานๆนะครับสัมพันธ์กับอาการตาแห้งด้วยนะครับพวกตาแห้งพวกนี้เองก็เป็นตัวกระตุ้นทำให้ตากระตุกเป็นมากขึ้นครับ
0: อาจารย์คะแล้วนอกจากที่จ้องจอนานๆแล้วค่ะมันมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ตากระตุกเพิ่มขึ้นไหมอะคะ
1: ครับอยากจะให้ลองสังเกตนะครับว่าเราเนี่ยจะตากระตุกในช่วงที่เราโหมงานหนักหรือว่าอ่านหนังสือหนักๆนะครับเพราะว่าปัจจัยหลักที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ตากระตุกเลยเนี่ยก็คือความเครียดครับวิตกกังวลพักผ่อนน้อยหรือแม้ว่าแต่ในช่วงที่เราทำงานหนักหรือต้องโหมอ่านหนังสือหนักๆเนี่ยเรามักจะดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งไอ้พวกที่มีคาเฟอีนพวกนี้เองแหละครับจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้ตากระตุกเป็นมากขึ้นครับ
0: มนุษย์ออฟฟิศหลายคนดื่มกาแฟวันละ 3-4 แก้วถ้าไม่ดื่มก็ง่วงถ้าดื่มตาก็กระตุกอันนี้ควรทำยังไงดีคะ
1: ครับจริงๆแล้วปริมาณของคาเฟอีนที่เหมาะสมต่อวันนะครับอยู่ที่ไม่เกิน400มิลลิกรัมถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยก็ประมาณกาแฟ2แก้วนะครับแต่ถ้าบางคนดื่มพวกเอสเปรสโซ่เข้มข้นเนี่ยแก้วเดียวอาจจะเกินแล้วนะครับสำหรับชาเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของชานะครับดังนั้นในช่วงที่มีตากระตุกเนี่ยหมอจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงคาเฟอีนทั้งหมดไปก่อนนะครับรวมถึงในช่วงนั้นอาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอมีการทำสมาธิครับสำคัญอีกอย่างคือการพักสายตานะครับพักสายตานี่มีความสำคัญวันนี้มีเทคนิคง่ายๆมาฝากกันนะครับเรามีกฎง่ายๆคือ20 20 20ครับทุกๆ20นาทีนะครับเราจะให้พักสายตาเป็นเวลา20วินาทีนะครับพักในที่นี้คือให้เรามองออกไปไกลๆประมาณ20ฟุตนะครับทีนี้เราว่าเอ๊ะ20ฟุตขนาดไหนก็คือเหมือนเรามองไปเบลอๆครับไม่ต้องโฟกัสอะไรนะครับเป็นเวลาประมาณ20วินาทีอันนี้ก็จะช่วยเป็นการคลายกล้ามเนื้อรอบเป้าตาแล้วก็จะช่วยเรื่องตาแห้งให้ดีขึ้นด้วยครับ
0: แล้วถ้าสำหรับเรื่องการนอนล่ะคะอาจารย์เราจะมีวิธียังไงทำให้เราสามารถนอนได้ดีขึ้นได้บ้างอะคะ
1: การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาการตากระตุกดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ตากระตุกมากเนี่ยแนะนำให้นอนอย่างน้อย8ชั่วโมงให้เพียงพอนะครับทีนี้คำถามคือจะนอนยังไงให้ง่ายแล้วก็นอนให้ประสิทธิภาพดีนะครับก็เริ่มตั้งแต่เตรียมตัวก่อนเข้านอนครับอาจจะแนะนำให้อาบน้ำอุ่นสัก10นาทีก่อนนอนสัก1ชั่วโมงนะครับห้องนอนเนี่ยควรจะเป็นห้องที่เงียบนะครับปิดไฟสนิทนะครับแล้วก็ก่อนจะนอนลองปรับ เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้ลดอุณหภูมิลงเวลาอุณหภูมิร่างกายเราที่ลดลงเนี่ยจะช่วยทำให้เรารู้สึกง่วงได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้พอเรานอนลงไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเทคนิคอีกเทคนิคก็คือการคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วเทคนิคในนี้ก็คือจะค่อยๆ คลายจากส่วนบนลงล่างนะครับคลายเริ่มจากหน้าผากวางคิ้วใบหน้าลำคอนะครับไหล่แขนและขาให้เหมือนกับว่าเราไม่มีน้ำหนักนะครับแล้วก็ปล่อยทุกอย่างลงไปบนที่นอนนะครับตอนนั้นเนี่ยหัวพยายามคิดอะไรอย่าไปคิดเรื่องว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรมาหรือว่าอนาคตจะเป็นยังไงให้เราคิดเรื่องที่เราสงบครับเช่นรู้สึกว่าเรานอนอยู่บนทุ่งหญ้านะครับมีลมพัดเบาๆนะครับเวลาที่เราคิดอะไรที่สงบพวกนี้ก็จะทำให้เราหลับได้ง่ายขึ้นและหลับได้ลึกขึ้นครับ
0: คลายตั้งแต่บนลงล่างค่ะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าตั้งแต่หน้าผากแขนขาลงมาหมายถึงว่าเราหลับตาเราก็เหมือนกับว่าไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ชิลๆไปแล้วก็ค่อยๆนับหัวลงขาอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์หรือว่ามันยังไงอะคะ
1: ครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าคลายยังไงเนี่ยเราลองให้ลองเกรงดูก่อนได้ครับทีนี้เราเกรงแล้วเราลองปล่อยอันนี้แหละครับเรียกว่าคลายกล้ามเนื้ออันนี้บางทีเราไม่สามารถกำหนดได้เนาะว่าเออเราจะคลายอย่างไรเนี่ยลองเกรงเนี่ยเช่นออกขมวดคิ้วมาที่หมอเอมมี่ทำแล้วสักพักเราปล่อยออกอันนี้เรียกว่าคลายเราจะรู้สึกสบายขึ้นนะครับงั้นถ้าเรายังกำหนดไม่ได้ลองใช้วิธีนี้ดูได้ครับ
0: ก็คืออาจจะเกรงหัวคิ้วแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นะคะอาจารย์แล้วก็อาจจะเกรงพาร์ทอื่นต่อไปแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เคยสังเกตไหมคะเวลาเข้าสู่หน้าหนาวทีไรตากระตุกบ่อยขึ้นทุกทีมันอาจเกิดจาก PM 2.5 ไหมคะอาจารย์ PM 2.5 มันเกี่ยวยังไงกับตากระตุกอะคะ
1: ลองสังเกตว่า PM 2.5 เนี่ยเวลามันเข้ามานะเราจะมีอาการรู้สึกระคายเคืองแสบจมูกแสบตากันใช่ไหมครับเพราะไอ้ตัว PM 2.5 เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เรามีอาการตาแห้งหรือบางคนมีภูมิแพ้ตาเนี่ยก็จะมีภูมิแพ้ตากำเริบได้นะครับเวลาเราตาแห้งหรือภูมิแพ้ตาเราไม่สบายตาเราก็จะกระพริบตากันบ่อยขึ้นนะครับกระพริบตาบ่อยๆนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อตามันก็ร้าครับตากระตุกก็เลยตามมานั่นเองครับ
0: ถ้าเราหลีกเลี่ยงสาเหตุต่างๆที่ทำให้ตากระตุกแล้วค่ะตามันก็ไม่ควรกระตุกแล้วไหมคะแต่มันยังมีอาการแบบไหนไหมที่เราควรกังวลว่าถ้าเรามีตากระตุกแบบเนี้ยเราควรไปพบแพทย
1: ์ครับผมสำหรับตากระตุกนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอาริทไมโอไคเมียนะครับโดยปกติแล้วมักจะเป็นทีละข้างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเปลือกตาล่างนะครับจะเจอกันได้บ่อยปกติแล้วหายได้เองนะครับแค่เราหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นที่เราได้พูดไปนะครับแต่จะมีอยู่กลุ่มนึงเนาะหมอมีเทคนิคก็คือจำไว้ว่า222นะครับ
0: 222
1: ใช่ครับคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าตากระตุกเป็นมากกว่า2สัปดาห์หรือตากระตุกพร้อมกัน2ข้างนะครับหรือว่ามีตากระตุกเนี่ยมากกว่า2ส่วนหมายความว่ามีกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนบนก็คือดวงตากระตุกร่วมกับกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนล่างครับเช่นมุมปากหรือแก้มกระตุกร่วมด้วยถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ให้รีบไปพบแพทย์ครับ
0: เมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายค่ะว่าถ้าสมมติมี2ส่วนที่กระตุกอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าสมมติว่าด้านขวาเนี่ยกระตุกตึ๊กๆอย่างงี้แล้วด้านซ้ายมุมปากลากกระตุกนิดๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่หมายถึงว่ามันมี2พาร์ทที่กระตุกเราควรจะไปพบแพทย์หรือหมายถึงด้านเดียวกันกระตุกบนล่างก็ได้
1: หมายถึงกระตุกด้านเดียวกันครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: แบ่งเป็นส่วนบนหรือกับส่วนล่าง
0: หมายถึงว่าถ้าสมมติอันนี้กระตุกอันนี้กระตุก2อันพร้อมกันควรจะไปพบแพทย์
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: เอมี่เคยอ่านเจอว่าบางคนนะคะตากระตุกรุนแรงมากจนขับรถไม่ได้เลยบางคนเนี่ยตากระตุกแล้วปิดไปเลยค่ะอาจารย์ลืมตาไม่ขึ้นเลยอันเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงคะแล้วมันแตกต่างจากตากระตุกจากความเครียดยังไง
1: ต้องบอกว่าวันนี้มีเรื่องมาเล่านะครับเคยได้ยินเรื่องผีบังตาไหมครับ
0: ผีบังตายังไงอะคะอาจารย
1: ์ก็คือมีคุณลุงขับแท็กซี่อยู่คนนึงครับเขามาเล่าให้หมอฟังว่าขับรถอยู่เนี่ยประมาณเที่ยงคืนเนาะอยู่ดีๆมีรถอีกคันสวนมาไฟส่องเข้ามาที่ตาเขาหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาปิดตาเขาลืมตาไม่ได้นะครับก็ค่อยๆประคองสติจอดรถลงข้างทางโชคดีนะครับที่ไม่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นคุณลุงก็บอกว่าสวดมนต์สักพักค่อยๆลืมตากลับมาได้นะฮะ
0: มันเป็นผีบังตาป่ะคะอาจารย
1: ์อันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ไสยศาสตร์นะครับนี่คือวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วคุณลุงเนี่ยเป็นโรคนึงครับเขาเรียกว่าโรคกล้ามเนื้อรอบเบ้าตาเกร็งกระตุกนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า blepharospasmซึ่งโรคนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของตากระตุกที่เป็นพร้อมกัน2ข้างนะครับบางคนเนี่ยกระตุกช่วงแรกกระตุกน้อยๆแต่พอนานไปจากการกระตุกมันเปลี่ยนเป็นเกร็งครับเกร็งถึงขนาดที่ว่าลืมตาไม่ได้นะครับซึ่งตัวกระตุ้นอย่างนึงเลยก็คือแสงสว่างเหมือนคุณลุงคนที่ขับแท็กซี่ใช่มั้ยฮะแสงเข้ามาตาปุ๊บปิดทันทีนะครับซึ่งโรคนี้เราเจอในคนไข้ที่อายุประมาณ 50-70 ปีนะครับพบว่าเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย2เท่านะครับสาเหตุของโรคเรายังไม่เจอแน่ชัดนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่า ก็พบว่าโรคนี้ถ้าไม่รักษาเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเองนะครับอาจจะต้องมารับการรักษาถึงอาการจะดีขึ้นครับ
0: อาจารย์คะแล้วทำไมโรคนี้ค่ะถึงเจอในผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอะคะ
1: สำหรับสาเหตุนะครับก็คือเขาเชื่อว่าหนึ่งเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศอาจจะมีอิทธิพลเนี่ยทำให้ความไวต่อระบบประสาทรวมถึงกล้ามเนื้อในผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายนะครับอีกหนึ่งสาเหตุก็คือว่าผู้หญิงเราเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะมีความช่างสังเกตมีความวิตกกังวลเนี่ยมากกว่าผู้ชายดังนั้นกระตุกนิดเดียวหรือรู้สึกอะไรผิดปกติเขาก็จะมาเจอแพทย์ได้เร็วกว่าผู้ชายครับ
0: แปลว่าผู้ชายอาจจะมีกระตุกแต่อาจจะแบบไม่ไปพบแพทย์ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เราเจอว่าคนไข้ผู้ชายเนี่ยมักจะมาตอนที่โรคมีระยะความรุนแรงค่อนข้างมากแล้วครับถ้าเปรียบเทียบกับผู้หญิงครับ
0: ได้ยินมาว่าไม่ใช่อาการแค่ตากระตุกเท่านั้นนะคะบางคนกระตุกถึงมุมปากแก้มหรือซีกใบหน้าซีกนั้นเลยค่ะอาจารย์อันนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกันนะคะ
1: ครับมันจะมีโรคหนึ่งนะครับเราเรียกว่าโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกหรือว่าเฮมิเฟเชียลสปาซึมครับโรคนี้เนี่ยมันจะมีอาการก็คือตากระตุกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลามลงมาที่บริเวณแก้มหรือมุมปากนะครับก็คือสามารถเป็นไปทั้งใบหน้าทั้งซีกฝั่งเดียวกันนะครับซึ่งโรคนี้เราพบว่าคนไข้ตอนแรกที่เขามานะครับเขาอาจจะมาแค่ตากระตุกแต่พอเราติดตามเขาไปเรื่อยๆเนี่ยพบว่าเขาเริ่มมีการกระตุกของกล้ามเนื้อส่วนอื่นร่วมด้วยนะครับซึ่งโรคนี้นะครับเกิดจากการที่ว่าเส้นเลือดกับเส้นประสาทที่ควบคุมใบหน้าฝั่งนั้นนะครับมันไปอยู่ติดกันนะฮะใช่คือในสมองเราโดยปกติเส้นเลือดเส้นประสาทไม่ควรอยู่ติดกันนะฮะเวลามันอยู่ติดกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกครั้งที่เส้นเลือดไปมีการเต้นตามจังหวะหัวใจมันก็จะเหมือนเราไปกระตุ้นเส้นประสาทดังนั้นคนไข้ก็เลยมีการกระตุกตามการเต้นของหัวใจนี่แหละครับ
0: จริงไหมคะว่าถ้าเรามีอาการตากระตุกเนี่ยหรือมุมปากกระตุกหรือแก้มกระตุกเนี่ยเพราะว่าเราอาจมีก้อนเนื้อซ่อนอยู่อะค่ะ
1: ครับผมมีตัวอย่างเคสนะครับก็คือเป็นผู้หญิงอายุ30ปีนะครับตอนแรกมารักษาด้วยเรื่องของโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกพอเราติดตามไปเรื่อยๆนะครับเราพบว่าคนไข้เขามีปัญหาเริ่มที่จะปวดศีรษะเรื้อรังนะครับแล้วก็มีการได้ยินของหูข้างนั้นมันลดลงนะครับไอ้สองอย่างเนี้ยทำให้เราดูแล้วมันไม่ตรงไปตรงมาไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกทั่วไปนะครับลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะที่บ่งชี้ว่าน่าจะมีก้อนนี่แหละครับที่ไปกดเส้นประสาทและเส้นประสาทที่มันกดนะครับก็จะเป็นเส้นประสาทเรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าแล้วก็เส้นประสาทการได้ยินนะครับดังนั้นถ้ามีอาการผิดปกติพวกนี้เราก็ควรที่จะตรวจเพิ่มเติมหาก้อนเนื้อนะครับเช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกนสมองเป็นต้นครับ
0: งั้นก็แปลว่าถ้าเราอะค่ะมีอาการตากระตุกอยู่แล้วมุมปากกระตุกแก้มกระตุกด้วยแล้วก็เริ่มมีอาการร่วมอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นปวดหัวนะหรือว่าได้ยินเสียงลดลงนะก็คืออาจจะควรคิดถึงเรื่องของก้อนเนื้อด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ถ้าตากระตุกธรรมดาก็อาจจะไม่ใช
1: ่ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่คิดว่าตากระตุกใบหน้ากระตุกไม่ต้องไปหาหมอหรอกเพราะเดี๋ยวก็หายเองถ้าเราปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะคะ
1: ครับทั้งสองโรคนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงนะครับในช่วงที่กระตุกไม่มากเนี่ยแน่นอนว่าเราเริ่มรำคาญพอกระตุกมากขึ้นการทำงานหรือแม้แต่การขับรถเนี่ยก็จะส่งผลนะครับบางคนอย่างที่คุณลุงแท็กซี่ที่เล่าให้ฟังใช่ไหมครับเขาก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันตรายได้บางคนถ้ากระตุกมากจนเกร็งนะครับมีอาการปวดตามมาได้ด้วยนะครับดังนั้นทั้งสองโรคเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเนี่ยคุณภาพชีวิตเราก็จะแย่ลงได้ครับ
0: ที่อาจารย์บอกว่าปวดจนเกร็งเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่คือเขาเป็นมานานยังอะคะ
1: มีทั้งสองกลุ่มเลยครับบางคนเริ่มต้นด้วยอาการที่รุนแรงน้อยแล้วค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเกร็งก็ได้หรือบางคนเป็นทันทีทันใดแล้วเกร็งเลยก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองแบบครับ
0: ก็แปลว่าถ้าเรามีอาการตากระตุกแล้วมุมปากกระตุกเราด้วยเนี่ยที่คิดว่าไม่ใช่จากความเครียดควรจะไปพบแพทย์อยู่ดีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับควรจะมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคอะไรครับ
0: อาจารย์คะคราวนี้ไม่มีตัวอย่างเคสนะคะอาจารย์ที่อยากจะถามอาจารย์นิดนึงเผอิญเป็นเคสผู้หญิงไทยค่ะอาจารย์อายุประมาณ36ปีคนไข้อ่ะค่ะมีอาชีพเป็นสัตวแพทย์อาจารย์ก็คือทำงานเยอะมากค่ะอาจารย์วันนึงคือที่ถามกับคนไข้อ่ะทำงานประมาณ12ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักผ่อนค่อนข้างน้อยมานี่คือแบบเพียเหนื่อยไม่มีแรงเลยค่ะแต่ว่าอาการที่มันแปลกๆก็คือแบบคนไข้จะบอกว่าแบบแก้มข้างนึงเขาชอบกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็มีอาการแบบว่าตากระตุกเก่งด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คราวนี้ถ้าคนไข้มาเจอเราแบบเนี้ยเราควรจะแนะนำคนไข้ยังไงดีอะคะ
1: ครับเท่าที่ฟังนะครับก็นึกถึงโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกที่เราคุยกันไปมากที่สุดนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะแนะนำให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็ตัวกระตุ้นต่างๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอคลายเครียดนะครับพักการใช้สายตาลงถ้ายังไม่ดีขึ้น สเต็ปต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะมีการใช้ยานะครับยาในกลุ่มของยารับประทานเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อนะครับยานอนหลับพวกนี้บางคนนะครับก็จะดีขึ้นได้เพราะว่ากล้ามเนื้อพอมันคลายตัวมากขึ้นนะครับการกระตุกก็จะลดลงครับผม
0: เพราะว่าเอมี่ก็มีแนะนำคนไข้ไปค่ะอาจารย์ว่าพักผ่อนหน่อยนะลองไปแบบว่าออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานให้น้อยลงโดยเฉพาะเรื่องการนอนที่เราพูดกันไปว่าควรนอนให้ถึง8ชั่วโมงคราวนี้ค่ะอาจารย์คนไข้ก็ทำตามที่เราพูดนะคะแต่มันไม่หายสนิทค่ะอาจารย์มันก็ยังมีมาเป็นเรื่อยๆแล้วก็แบบลองให้กินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วแต่ก็ไม่หายสนิทคราวนี้มันต้องยังไงต่อคะอาจารย
1: ์ถ้าไม่หายนะสเต็ปถัดไปก็คือการใช้ยาในกลุ่มของโบทูลินัมท็อกซินก
0: ็
1: จะเป็นยาฉีดนะครับเราก็จะฉีดไปบริเวณกล้ามเนื้อที่มีการกระตุกนะครับพวกนี้ก็ค่อนข้างได้ผลดีกับทั้ง2กลุ่มโรคเลยครับผม
0: ค่ะแล้วสมมุติว่าใช้โบทูลินัมท็อกซินแล้วค่ะอาจารย์แต่ยังมีอาการอยู่เนี่ยมันจำเป็นจะต้องผ่าตัดไหมคะหรือว่ายังไงอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วโบทูลินัมท็อกซินเนี่ยออกฤทธิ์ค่อนข้างดีเลยนะครับส
0: ่
1: วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยจะค่อนข้างคุมโรคได้นะครับมีส่วนน้อยมากๆจริงๆเลยที่จะเลือกการผ่าตัดซึ่งจะเป็นช้อยสุดท้ายจริงๆครับที่เราจะเลือกการผ่าตัดกันครับ
0: แล้ววิธีการผ่าตัดเนี่ยค่ะอาจารย์มันอันตรายไหมคะ
1: ผ่าตัดเนี่ย2โรคเนี่ยผ่าตัดต่างกันนะครับเอาตัวโรคBlepharospasm ก่อนหรือว่ากล้ามเนื้อรอบเบ้าตาเกร็งกระตุกอันนี้ผ่าตัดไม่ค่อยยากนะครับทำเหมือนทำตา2ชั้นเลยลงแผลเดียวกันแต่ว่าเราจะมีการผ่าตัดเอากล้ามเนื้อรอบเบ้าตาออกไปด้วยนะครับเพื่อจะลดการกระตุกการเกร็งนะครับส่วนอีกโรคนึงนะครับก็คือโรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีกนะครับโรคนี้อย่างที่เราคุยกันไปว่าตัวโรคมันเกิดจากเส้นเลือดกับเส้นประสาทมันอยู่ติดกันใช่ไหมครับดังนั้นการผ่าตัดก็คือผ่าตัดให้คุณหมอสมองเข้าไปแยก2ตัวนี้ออกจากกันนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงอย่างหนึ่งที่เราเจอได้ครับก็คืออาจจะมีการได้ยินที่ลดลงได้ครับเพราะว่าเส้นประสาทการได้ยินไปอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นเลย
0: ก็แปลว่าถ้าเราผ่าตัดนะคะอาจารย์ทั้ง2โรคนี้เลยเนี่ยแปลว่าต่อไปก็ไม่ต้องใช้โบทูลินัมท็อกซินแล้วไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ 100% นะครับบางคนผ่าตัดไปก็มีอาการได้เหมือนเดิมเหมือนกัน
0: แปลว่าต้องดูแต่ละเคสไปเคส
1: ใช่ครับ
0: หลายคนนะคะก็ไม่อยากผ่าตัดเพราะว่า1กลัวเรื่องจะเจ็บตัวด้วย2ก็คือไม่รู้ว่าผ่าตัดแล้วผลออกมาจะเป็นยังไง3ก็อาจจะกังวลเรื่องผลข้างเคียงของการผ่าตัดเช่นการที่ได้ยินน้อยลงเนี้ยค่ะมันก็เลยมีทางเลือกอีกทางนึงอ่ะค่ะก็คือการใช้โบทูลินัมท็อกซินใช่มั้ยคะคราวนี้ก็เลยอยากจะทราบว่าโบทูลินัมท็อกซินนะคะสามารถช่วยโรคนี้ได้ยังไงเพราะคนส่วนใหญ่ได้ยินก็คือแค่เรื่องความงานอย่างเดียว
1: สำหรับโบทูลินัมท็อกซิน A นะครับจริงๆมันคือยานะครับซึ่งไอ้ยาตัวนี้เวลาเราฉีดเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อจะทำให้กล้ามเนื้อมันลักษณะเป็นอัมพาตก็คือไม่ทำงานน
0: ะคร
1: ับซึ่งเป็นแค่ชั่วคราวนะครับออกฤทธิ์จะอยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือนนะครับดังนั้นคนไข้ที่มีตากระตุกไปหน้ากระตุกเวลาเราฉีดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะกระตุกลดลงหรือว่าไม่กระตุกเลยเนี่ยเป็นเวลา 3-4 เดือนนะครับเราก็ต้องฉีดต่อเนื่องนะครับเพื่อจะคงการรักษานี้ไว้นะครับมีงานวิจัยนะครับเขาพบว่าเรานำโบทูลินัมท็อกซิน A เนี่ยมารักษาคนไข้โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกครับฉีดระยะยาวไปต่อเนื่องพบว่าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่จะควบคุมได้ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยครับผม
0: เป็นหนึ่งในออปชันที่คนไข้สามารถรักษาได้แต่จำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องถูกไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดอยากให้สามารถควบคุมอาการได้ต่อเนื่องนะครับเราก็ควรจะฉีดต่อเนื่องตามระยะเวลาของยาที่ออกฤทธิ์นะครับ
0: แล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรยังไงไหมคะอาจารย์ในการที่เขาต้องฉีดต่อเนื่องเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ
1: ผลข้างเคียงอย่างน่าจะเคยได้ยินกันมาเนาะว่าการฉีดพวกโบทูลินัมท็อกซินอาจจะมีกลัวดื้อยาใช่ไหมครับถ้าเราใช้ต่อเนื่องนะครับแต่ในมุมมองของทางนำโบทูลินัมท็อกซินมาใช้ในการรักษาครับหนึ่งเลยคือจำนวนปริมาณยาหรือโดสค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเราฉีดเพื่อความสวยงามลดริ้วรอยนะครับดังนั้นโอกาสการดื้อยาก็จะลดลงละ1สเต็ปสเต็ปที่2คือระยะเวลาที่เราฉีดนะครับคือถ้าไม่สั้นกว่า 3-4 เดือนอันนี้โอกาสดื้อยาก็จะต่ำลงไปอีกนะครับดังนั้นถามว่าเราเจอคนดื้อยาไหมน้อยมากๆเลยครับที่จะเจอว่าการที่คนไข้โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซี่โรคกล้ามเนื้อรอบเบ้าตาเกร็งกระตุกถ้าใช้โบทูลินัมท็อกซินระยะยาวแล้วจะดื้อยาก็เป็นอันที่เจอกันน้อยจริงๆครับ
0: อยากถามอาจารย์นิดนึงอะค่ะว่าการฉีดโบทูลินัมท็อกซินนะคะกับการฉีดความงามกับการรักษาโรคตากระตุกเนี่ยมันฉีดต่างกันไหมอะคะอาจารย
1: ์ก็อันนี้เป็นคำถามที่เราเจอคนไข้บ่อยเลยนะครับหลายๆคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยไปฉีดลดริ้วรอยประจำอยู่แล้วแต่ตาก็ยังกระตุกแล้วทำไมแบบ เออมันก็น่าจะหายไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าจริงๆอันดับหนึ่งเลยก็คือเทคนิคต่างกันนะครับแล้วก็ตำแหน่งก็ต่างกันเพราะว่าตากระตุกตำแหน่งไหนเราก็ต้องฉีดตำแหน่งนั้นซึ่งโดยปกติถ้าเราฉีดลดริ้วรอยไม่มีใครมาฉีดรอบดวงตาตรงบริเวณกระตุกอย่างมากเราฉีดแค่ตีนกาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นตรงเนี้ยตำแหน่งก็ต่างกันโดสขนาดของยาก็แตกต่างกันด้วยนะครับดังนั้นพวกนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้การรักษาถ้าเราไปฉีดแค่ความงานอาจจะไม่เพียงพอครับสำหรับที่จะควบคุมอาการตากระตุกครับ
0: แล้วถ้าคนไข้อ่ะค่ะ1ฉีดความงามอยู่แล้วค่ะอาจารย์บอทท็อกซิน2มีโรคตาเก่งกระตุกด้วยเนี่ยเขาควรจะฉีดพร้อมกันฉีดต่างกันหรือต้องแพลนยังไงก่อนมั้ยอ่ะคะ
1: ครับดีที่สุดเลยก็คือควรฉีดพร้อมกันนะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าการที่เราฉีดบ่อยๆทีๆเกินถี่กว่า3เดือนเนี่ยครับพวกนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เขาดื้อต่อบอทเทนัมท็อกซินมากขึ้นดังนั้นเพื่อความปลอดภัยไม่ดื้อยานะครับก็ควรจะฉีดในวันเดียวกันหรือว่าช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันจะดีที่สุดครับผม
0: สำหรับคนไข้ที่ต้องฉีดบอทเทนัมท็อกซินนะคะที่อาจารย์บอกว่าต้องฉีดทุก 3-4 เดือนเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องฉีด 3-4 เดือนเนี่ยไปเรื่อยๆเลยไหมคะหรือว่ายังไงอะคะ
1: ครับโดยทั่วไปอะครับอย่างที่เราบอกกันว่าฤทธิ์ของยาอยู่ที่ 3-4 เดือนนะครับงั้นมาตรฐานเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละครับ 3-4 เดือนแต่จากประสบการณ์เนี่ยเราพบว่าคนไข้หลายคนนะครับที่เราฉีดไปเรื่อยๆนะครับพบว่าช่วงระยะเวลาการฉีดเขาสามารถที่จะควบคุมโรคได้กว้างขึ้นนะครับเช่นจาก4เดือนเป็น6เดือนแบบนี้ก็เป็นได้นะครับสำหรับคนไข้นะครับกลุ่มที่สามารถที่จะฉีดระยะเวลาที่มากกว่า6เดือนได้นะส่วนใหญ่ที่หมอเจอครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างสูงอายุแล้วก็ฉีดรักษากับเราเป็นเวลานานแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: มีอีก
2: นี่ก็เป็นเรื่องของตาแก้มมุมปากกระตุกนะคะสัญญาณเตือนโรคอย่าปล่อยไว้รีบรักษานั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์อัครวิทย์ค่ะและแพทย์หญิงเอ็มออนนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราส่งกลับไปที่ภาคกลางกับคุณกรกนกยิปคุณกันต่อเลยค่ะ
3: นะคะที่มีข่าวสารดีๆมาฝากเพราะว่าทุกวันนี้เราก็จะใช้คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือกันส่วนใหญ่ในการทำงานในการติดต่อสื่อสารหรือว่าแม้กระทั่งธุรกรรมทางการเงินก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานี่เองนะคะการใช้สายตาของเราก็ต้องมีเทคนิคนะคะเรียกว่ามีเทคนิคในการใช้ในการหยุดนะคะแล้วก็ถ้ามีสัญญาณเตือนขึ้นมาว่าตากระตุกต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องไปพบแพทย์ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกับเตือนภัยขยายประเด็นค่ะ
4: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
3: เตือนภัยขยายประเด็นแรกนะคะเราไปที่ภาคใต้กันก่อนนะคะกับคุณรลิตายินดีค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะเตือนภัยขยายประเด็นภาคใต้นะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องของกรมการปกครองค่ะเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลนะคะลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายนะคะโดยทางด้านของกรมการปกครองค่ะกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มีการเร่งระดมกำลังค่ะในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนะคะก็ลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านค่ะอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569โดยห้ามนัดหมายประชาชนที่มีรายชื่อเนี่ยให้มาลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเด็ดขาดนะคะแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปลงทะเบียนถึงบ้านพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะคะก็เน้นย้ำค่ะว่าผู้สูงอายุนะคะคนพิการกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มตกหล่นเนี่ยจำนวน 1,044,785 รายนะคะไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะดำเนินการสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนที่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีคุณสมบัตินะคะเข้าถึงสวัสดิการแล้วก็สิทธิจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อค่ะได้ที่ระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจนะคะการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแอปนะคะ .bora.dopa.go.th นะคะ /realfair นะคะจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่แล้วก็สอบทานข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการยืนยัน ส่งข้อมูลผ่านระบบนะคะภายในวันที่21มิถุนายน2569ค่ะเวลา 23:59 นะคะโดยกรมการปกครองเนี่ยจะมีการรวบรวมรายชื่อค่ะเพื่อที่จะส่งต่อให้กับกระทรวงการคลังนะคะตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็จะมีการประกาศค่ะผู้ผ่านเกณฑ์นะคะในวันที่17 กรกฎาคม 2569นะคะโดยรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่านายนฤชาโคซาศรีวิไลนะคะอธิบดีกรมปกครองค่ะก็บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการเร่งระดมกำลังในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านค่ะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569สำหรับผู้ที่ตกหล่นนะคะโดยห้ามให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนัดลงทะเบียนที่สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปที่บ้านของพี่น้องประชาชนโดยตรงในรอบนี้เนี่ยจะเน้นย้ำไปในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้พิการแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางด้วยที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนนะคะจำนวน1 ล้านกว่าคนก็เน้นย้ำว่าไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะโดยชื่อเนี่ยจะถูกปรากฏในเว็บไซต์นะคะในระบบของระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คือเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ด้วยตนเองก่อนนะคะแล้วก็ยื่นคำร้องด้วยตนเองได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันในกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้ลงมาในพื้นที่นะคะโดยในช่วงนี้นะก็ลงทะเบียนไปได้ก่อนนะคะสำหรับผู้ที่มีรายชื่อกลุ่มตกหล่นนะคะก็ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะแล้วก็สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยที่ไม่สามารถเดินทางได้ก็ขอให้รอการนัดหมายนะคะจากเจ้าหน้าที่ที่จะมีการลงพื้นที่ไปยืนยันตัวนะคะแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบกรมการปกครองนะคะถึงที่บ้านแล้วก็จะมีการประกาศผลเนี่ยในวันที่17 กรกฎาคม 2569นะคะส่วนกรณีพบประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านของรายได้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มตกหล่นเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนอีกรอบหนึ่งโดยเกณฑ์ตามที่กำหนดก็คือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะตามฐานข้อมูลหรือว่ามีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะคะตามเกณฑ์กลุ่มเปราะบางของกระทรวงพม.นะคะก่อนที่จะมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอตรวจสอบแล้วก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือตามภารกิจแล้วก็หน้าที่ต่อไปด้วยๆนะคะแล้วก็ทางด้านของนายอัธพลอัธวรเดชค่ะรองปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็เป็นรองโฆษกกระทรวงการคลังด้วยท่านก็เปิดเผยว่าความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยในวันที่4ที่5นะคะจนถึงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนรายเดิมนะคะลงทะเบียนเข้ามาแล้วนะคะ8ล้านกว่าคนโดยโครงการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ย5ล้านกว่าคนแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ1ล้าน2แสนกว่าคนค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง1ล้าน1แสนกว่าคนแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร6แสนกว่าคนรวมไปถึง ATM ของธนาคารกรุงไทยด้วยนะคะก็มีผู้ที่ไปลงทะเบียนกันด้วย3แสนกว่าคนโดยผู้ลงทะเบียนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะนอกจากนี้เนี่ยจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดผู้ลงทะเบียนที่ยังยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์นะคะมีอีก 400,000 กว่าคนก็ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วก็พิสูจน์ตัวตนเนี่ยกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เข้ามาติดต่อสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการด้วยซึ่งหากตรวจสอบสถานะแล้วนะคะพบว่าข้อความเนี่ยขึ้นว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องก็ให้ผู้ลงทะเบียนเนี่ยเริ่มลงทะเบียนใหม่เนื่องจากว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนเนี่ยไม่ถูกต้อง ก็สามารถที่จะเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่โครงการกำหนดนะคะไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิมภายในวันที่21มิถุนายน2569นะคะก็ไปลงทะเบียนกันได้สำหรับผู้ที่มีบัตรใบเดิมส่วนผู้ที่มีผู้ตกหล่นเนี่ยก็ให้รอเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่ส่วนถ้าใครคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มาสักทีก็เข้าไปลงทะเบียนได้นะคะผ่านเว็บไซต์นะคะเป็นแบบระบบแบบตัวเองนะคะก็เข้าไปเช็คสิทธิ์กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนี่ก็เป็นช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะที่ทางภาคใต้ได้มาฝากคุณฟังกันค่ะ
3: ขอบคุณทางภาคใต้ค่ะมาที่ภาคกลางนะคะอีกหนึ่งประเด็นอว.จับมือพม.ค่ะเสนอเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททั่วหน้าจ้างคนงานพิการในหน่วยงานภาครัฐนะคะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐนะคะขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกเพื่อสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคมจากผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานที่ประชุมได้มีมติสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิบัตรสวัสดิการบริการของรัฐและสิ่งอำนวยความสะดวกได้ทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยมติที่สำคัญของกพช.คือการเห็นชอบปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการจาก800เป็น 1,000 บาทแบบทั่วหน้าโดยกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นคือคนพิการที่ปัจจุบันไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้สิทธิ์เท่ากับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทอยู่เดิมนะคะทั้งคนพิการอายุมากกว่า18ปีที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1.2 ล้านคนและคนพิการอายุต่ำกว่า18ปีอีก 1.1 แสนคนนะคะการปรับเพิ่มสวัสดิการในครั้งนี้จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีเพิ่มเติมอีก 5,257 ล้านบาทซึ่งจะส่งผลให้งบประมาณรวมต่อปีสำหรับการจ่ายเบี้ยความพิการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 27,677 ล้านบาทเพื่อดูแลคนพิการทุกคนอย่างทั่วถึงโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าสำหรับคนพิการทุกคนนะคะซึ่งจะส่งผลให้คนพิการทั่วประเทศที่ปัจจุบันมีมากถึง 2.27 ล้านคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยบูรณาการเพื่อความลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางสังคมนอกจากนี้นะคะที่ประชุมกพช.ยังได้อนุมัติเงินงบประมาณกองทุนประจำปี2569กรอบวงเงิน141ล้านบาทเพื่อจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจำนวน 17,000รายการและปรับปรุงแก้ไขระเบียบกพช.6ฉบับโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเพิ่มรายละเอียดของอายุบัตรประจำตัวคนพิการและการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการเพื่อจัดการบริการอย่างตรงความต้องการและรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้พิการนะคะดูแลคนพิการนั้นสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนช่วยคนพิการได้เพื่อสนับสนุนการดูแลคนพิการโดยครอบครัวและมีส่วนร่วมดูแลคนพิการอื่นๆในชุมชนโดยปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เครือญาติผู้ดูแลคนพิการสามารถพัฒนาเป็นผู้ช่วยคนพิการและได้รับค่าตอบแทนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องผ่านการอบรมและได้รับการรับรองอย่างถูกต้องโดยจะได้รับค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงถ้าหากว่าทำงาน6ชั่วโมงต่อการตลอด30วันจะมีรายได้ 1,080 บาท 1,800 บาทต่อเดือนซึ่งในปี2569ได้เตรียมงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการนี้รวม 184.159 ล้านบาทปัจจุบันมีผู้มาเบิกจ่ายในส่วนนี้แล้วกว่า 2,000 คนส่วนมาตรการส่งเสริมอาชีพและการดูแลคนพิการที่ประชุมได้อนุมัติขยายเพดานวงเงินกู้ยืมนะคะเพื่อการประกอบอาชีพจากเดิม 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทนะคะโดยจะให้สิทธิ์เฉพาะลูกหนี้ชั้นดีที่มีประวัติการชำระเงินตรงเวลาซึ่งปัจจุบันมีผู้กู้ยืมในระบบจำนวน 17,000 คนโดยภายใต้กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาทรวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนพรบ. Universal Design ซึ่งเป็นอย่างรูปธรรมนะคะโดยให้ความสำคัญในการคืนศักดิ์ศรีให้คนพิการสามารถเดินทางท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและก็สนับสนุนให้เกิดความพร้อมของระบบ คมนาคมขนส่งในประเทศไทยสำหรับอำนวยความสะดวกให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งแก้ไขระเบียบให้คนพิการสามารถใช้บัตรประจำตัวคนพิการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้และอนุญาตให้คนพิการที่มีความพิการทางร่างกายเชิงประจักษ์สามารถที่จะถือบัตรประจำตัวแบบตลอดชีพได้โดยไม่ต้องเสียเวลาต่ออายุนะคะทางด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ได้เดินหน้ายกระดับนโยบายสู่การปฏิบัติจริงโดยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งเป็นการลงนามระหว่างกระทรวงพม.โดยกรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับหน่วยงานภาครัฐจำนวน6หน่วยงานก็คือสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมการทรัพยากรธรรมชาติและทายฟังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมลงนาม MOU ประกาศนโยบายร่วมกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่ภาครัฐมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่มีศักยภาพและมีความสามารถให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมด้วยการจ้างงานคนพิการให้มีความยืดหยุ่นและขยายโอกาสการพัฒนาทักษะคุณอาชีพให้คนพิการสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและตลาดแรงงานผ่าน5นโยบายสำคัญได้แก่การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐเพื่อสะท้อนศักยภาพของระบบราชการในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ทุกภาคส่วนตามมาตรา33นะคะ2มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดตั้งต้นนะคะที่มีการพิจารณาศักยภาพคนพิการเพื่อกำหนดตำแหน่งงานที่เหมาะสม3มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการแบบพุ่งเป้า4นะคะสร้างความตื่นตัวในการออกแบบ Universal Design รองรับคนพิการทุกคนในสังคมให้สามารถเดินทางออกจากบ้านไปสู่โลกโอกาสนะคะสู่โอกาสในอาชีพและ5ขยายผลสร้างแรงงานบันดาลใจให้คนพิการที่มีอยู่มีที่อยู่แล้วก็ที่ยืนในสังคมพึ่งตนเองได้และเป็นแบบอย่างของพลังในการดำเนินชีวิตให้คนพิการทุกคนในสังคมซึ่งกระทรวงพม.นะคะได้เตรียมรายงานผลการดำเนินงานจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี2568ต่อคณะรัฐมนตรีนะคะข้อมูลของการรักษาสิทธิคนพิการคือ1มีการยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าและการขึ้นทะเบียนระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครผู้ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่สามารถที่จะยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ทันทีณสำนักงานเขตที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าเทศบาลตามที่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้านโดยสิทธิ์จะเริ่มนับแล้วก็ได้รับเงินเดือนในเดือนถัดไปนะคะหลังยื่นคำขอโดยเตรียมเอกสารสำคัญคือบัตรประจำตัวคนพิการบัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน2การให้บริการผ่านระบบออนไลน์และแอปพลิเคชันปัจจุบันกระทรวงพม.ได้เปิดระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยคนพิการและผู้ดูแลสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่หรือว่ายื่นเรื่องขอต่ออายุบัตรผ่านทางออนไลน์ได้รวมถึงการยื่นความประสงค์ขอกู้เงินยืมเงินทุนนะคะเพื่อการประกอบอาชีพแบบไม่มีดอกเบี้ยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งสามารถทำผ่านเว็บไซต์ระบบ e-service ของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นะคะโดยได้ไม่ต้องเดินทางมายังศาลกลางจังหวัดหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะ3ในหลักเกณฑ์เรื่องของการช่วยคนพิการสนับสนุนของกองทุนสิทธิการตั้งจัดตั้งผู้ช่วยคนพิการตามระเบียบของกพช.มีไว้เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยในชีวิตประจำวันโดยเครือญาติหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรองรับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะสามารถขึ้นทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนพิการอย่างถูกต้องโดยจะได้รับค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนตามระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดูแลคนพิการภายในสถาบันครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะทั้งนี้คนพิการที่มีระดับความลึกของความพิการรุนแรงหรือว่าจำเป็นต้องพึ่งพิงสูงจะได้รับการพิจารณาอนุมัติช่วยคนพิการเป็นอันดับแรกโดยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดค่ะนี่เป็นเรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะในเรื่องของอว.จับมือกับพม.เตรียมเสนอ พิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททั่วหน้าจ้างคนงานในหน่วยงานภาครัฐนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาเสนอแล้วฝากข่าวบอกกันนะคะส่งต่อไปถึงพี่น้องนะคะชุมชนที่มีคนพิการแล้วก็ครอบครัวที่มีคนพิการด้วยนะคะเราก็จะได้รับรู้สิทธิ์ของเราว่าเรามีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะคะดูยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะของเชียงใหม่วันนี้นะคะของภาคเหนือวันนี้เขาจะพาไปเที่ยวที่ที่ไหนน้อนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังคะก็ดูแต่ว่าดูเวลาแล้วนะคะไม่น่าจะเพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอติดไว้ในพรุ่งนี้ด้วยนะคะเรื่องของภาคเหนือเนี่ยเขาจะพาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะเตรียมจัดงานวิ่งเทรลบิตคอยเทรลรัน2026ที่ลานกังหันห้วยตึงเท่าแต่ว่าถ้าเวลาเท่านี้อาจจะไปเที่ยวไม่ทันเพราะว่าเรานึกถึงนะคะภาพทิวทัศน์ที่สวยงามของเชียงใหม่แล้วของดอยสุเทพปุยแล้วก็หลายคนก็นึกภาพแล้วก็จินตนาการว่าถ้าวิ่งนะคะวิ่งแล้วมันจะสวยแค่ไหนอย่างไรวิ่งเทรลเนี่ยวิ่งไปท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆนะคะภูมิศาสตร์ที่สวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้สายหมอกนะคะเขาจะจัดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยขอยกไว้วันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวภาคเหนือให้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็ชมภาพสวยๆของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะคะกับการวิ่งเทรลค่ะซึ่งหลายคนก็ต้องเตรียมซ้อมนะคะเตรียมซ้อมให้ดีเตรียมขาแข็งๆวิ่งให้รวดเร็วเพื่อจะไปวิ่งเทรลกันที่เชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันนะคะว่าเขาจะจัดเมื่อไหร่วันนี้รายการเท่าทันป้องกันภัยหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้14นาฬิกาถึง16นาฬิกาเราทั้ง4ภูมิภาคพร้อมกับทีมช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
6: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
7: นี่น้องทั้งเมาทั้งง่วงแบบนี้พี่ว่าอย่าขับรถเลยนะ
8: โอ้โหนิดหน่อยครับพี่ใกล้ๆแค่เนี้ยผมขับได้สบายมากครับพี
7: ่พี่ว่าอย่าดีกว่านะ
8: ผมไว้ไปก่อนนะพี
9: ่ถ้าเสี้ยววินาทีที่ชีวิตของคุณและใครบางคนอาจเปลี่ยนไปเพราะความประมาทเมาง่วงไม่ขับนะคะ

0: มอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวท.พัทลุงรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ปัตตานีมอบเงินเยียวยาครอบครัวครูปาติเมาะพร้อมให้กำลังใจบุคลากรการศึกษาชายแดนใต้นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบเงินเยียวยาและให้กำลังใจครอบครัวครูปาติเมาะยางโงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสิทธิ์ให้แก่ทายาทนายอัครนันท์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามการมอบหมายของนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเร่งรัดสิทธิประโยชน์เยียวยาจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนจำนวน4ล้านบาทพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของครูปาติเมาะทุกคนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันนโยบายเพิ่มงบประมาณสนับสนุนและขยายสวัสดิการครูเอกชนนอกระบบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นผลักดันผ้าไทยสู่เวทีโลกสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลผ่านการส่งเสริมและต่อยอดคุณค่าผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผ้าไทยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมทั้งสืบสานแนวทางการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงผลักดันโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้โครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นได้เรียนรู้แนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยเพื่อนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและชุมชนและผลักดันผ้าไทยให้ก้าวสู่ตลาดแฟชั่นโลกอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
6: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
7: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
8: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
7: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
9: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
10: เมื่อแย่อายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
11: ปัญหายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
12: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50

0: ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ

0: เอ็ม 99.5 สู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการนี้ผลิตขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะวันนี้ดิฉันพัทธิราธรรมาผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวท.พิษณุโลกจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดวังทองวรารามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อบูรณะอุโบสถหลังเก่ารายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2519นับเป็นวันมหามงคลของชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแผ่นดินเมืองสองแควสว่างสวยด้วยพระบารมีเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามบินพิษณุโลกถึงสนามโรงเรียนวังทองพิทยาคมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นการเสด็จประทับปล่อยพระบาทของทั้งสองพระองค์เหนือแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกเป็นครั้งที่9ท่ามกลางพระสุนิกรที่เฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดวังทองวรารามทรงประกอบพิธีพระสุรายเจิมปิดทองและตัดลูกนิมิตด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาภิไธยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สังฆมณฑลพิษณุโลกนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงปลูกต้นประดู่เหลืองเพื่อเป็นอนุสรณ์และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 30,000 บาทในการบูรณะอุโบสถเก่าอันเป็นโบราณสถานที่สำคัญเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนปลายถึงอยุธยาตอนต้นให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนต่อไปวัดวังทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ยังมีความสำคัญด้านพุทธศิลป์มากมายทั้งพระพุทธชินราชรุ่นที่จัดสร้างเป็นที่ระลึกและพระพุทธรูปโบราณหลายองค์ซึ่งเคยได้รับการบูรณะในอดีตโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ราวปีพุทธศักราช2457สะท้อนคุณค่าทางศาสนาและศิลปกรรมที่สืบทอดยาวนานเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความปลาบปลื้มแก่พระสุนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ไม่เพียงเป็นมหามงคลของชาววังทองและชาวจังหวัดพิษณุโลกแต่เป็นวันที่รอยพระบาทและพระเมตตาของทั้งสองพระองค์จารึกอยู่ในหัวใจประชาชนพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสามัคคียังคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวใจของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำและยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความสามัคคีและพระบารมีตราบนานเท่านาน
1: ติดตามปู่ย่าและก็ญาตินะครับที่มาที่วัดนี้ก่อนที่จะท่านจะเสด็จมาที่นี่ท่านก็เสด็จเตรียมเพื่อก็หลายครั้งนะครับนั่นแต่เสด็จที่น้ำตกแก่งสองน้ำตกก็สุขโนทยานนะครับน้ำตกนั้นผมแอนนะครับก็ท่านมานี่รู้สึกว่านี่เป็นที่8ที่9นะครับนะท่านที่นี่นะครับรู้สึกว่าท่านเต้นมาหลายครั้งจะไปโลกนะครับก็ผู้ดีใจสุดๆเลยนะครับที่โอ้งานไม่ได้เห็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดีใจคนถึงบ้านไม่ค่อยนั่นอยู่ก็ให้ผู้สูงอายุของแก่เข้าใกล้ๆอย่างโอ้โหเขาดีใจ
2: ก็รู้สึกกระเพื่อมใจครับดีใจที่พระองค์ได้เสด็จมาเที่ยมเพลวังทองครับดีใจมากเลยครับ
3: ตอนตัดลูกนิมิตนี่ผมไม่ได้เข้าไปดูในโบสถ์ก็ได้อะไรเพราะว่าคนเยอะมากประชาชนที่มารอรับเสด็จท่านเยอะมากมาจากทั่วสารทิศพอท่านตัดลูกนิมิตเสร็จจะออกโบสถ์เรียบร้อยท่านก็มาพบปะกับประชาชนที่มารอรับเสด็จท่านก็พูดคุยเหมือนกับพ่อกับลูกนะฮะพ่อกับลูกท่านไม่ถือตัวไม่ถืออะไรท่านพบปะคุยถ่ายรูปด้วยกันร่วมกันแต่ว่าผมก็จำไม่ได้เนาะว่าเขาตอนนั้นเป็นเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ก้มกราบท่านอย่างเดียวตามที่คุณแม่กับคุณครูได้บอกคือมีความรู้สึกว่าผมปราบปลื้มยินดีมากเลยท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นพ่อของแผ่นดินจริง
4: ตอนที่พระองค์มานั่น30กว่าเห็นแต่พระองค์เดินจากตรงไอ้ทางเข้านะจนถึงวิหารแต่พระองค์เสด็จมาศึกความจำศึกปราบปื้มไปอย่างมากแล้วก็เห็นประชาชนมากันเยอะฮะ
5: พระองค์มานั้นปลื้มใจดีใจมากไม่มีทางเดินเลยคนโอ้โหแน่นยืน จำเป็นหมดทุกคนก็ดีใจกันนะพอในหลวงเสด็จแล้วก็คนก็กลับบ้านใครบ้านมัน
6: ได้หลวงมาลงวัดบางทองแล้วก็ไปนั่งพับผ้ารอเวลาตัดลูกนิมิตพอตัดลูกนิมิตเสร็จแล้วก็เดินไปจะไปกินข้าววนวัดนะเสร็จแล้วก็เห็นโบสถ์เก่าเลยในหลวงก็เลี้ยวไปพอเลี้ยวไปปุ๊บแม่ค้าก็ขายของอยู่แม่ค้าก็แหวกทางให้พอแหวกทางให้ปุ๊บในหลวงก็เข้าไปแล้วมีคนตามมาเดินไปด้วย3คนแล้วก็เขายังไม่ได้พูดอะไรในหลวงไปถึงศาลากินข้าวก็3คนก็พูดบอกว่านายหลวงให้เก็บไว้ไม่ให้ลื้อแค่นั้นกรรมการเขาก็เลยพูดต่อว่าไม่ให้ลื
7: ้อปีพ.ศ. 2519ตอนนั้นผมอายุประมาณสัก30ทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนบ้านเมืองและหนังสือพิมพ์อิสระรวมทั้งทํารายการในสถานีวิทยุของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ด้วยได้รับแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จะเสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธีฝังลูกนิมิตที่วัดบางทองวนารามผมก็เลยเดินทางไปที่วัดตามวันและเวลาดังกล่าวเมื่อไปถึงก็ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่จนได้รับปลอกแขนและได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณพระโบสถ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาประกอบพระราชพิธีที่นั้นเมื่อเข้าไปก็รอพักหนึ่งท่านก็เสด็จมาถึงพร้อมด้วยพระบรมราชานุวงศ์หลายองค์จากนั้นท่านก็ประกอบพระราชพิธีตักหวายลูกนิมิตเสร็จผมเก็บภาพเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กำลังเดินเพื่อจะกลับออกมาถ่ายภาพตอนที่พระองค์ท่านจะเยี่ยมประชาชนในบริเวณลานวัดซึ่งประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่ขณะที่ผมเดินมาถึงเดินเลาะข้างโบสถ์ข้างกำแพงโบสถ์ผนังโบสถ์ดีกว่าได้เข้าผนังโบสถ์เพื่อจะออกไปที่ประตูหน้าพอเดินมาถึงหลังโต๊ะที่ท่านเจ้าวาดนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งถามว่าพระคุณเจ้าเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ใช่ไหมผมก็หันไปมองขวามือพอเห็นผู้ชายคนที่ถามโตและเข่าผมซุบลงเองโดยอัตโนมัติเพราะท่านผู้นั้นคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งห่างจากผมไปประมาณสักเม็ดเศษๆท่านเจ้าวาดก็ยืนขึ้นแล้วก็ตอบแล้วก็สนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมซุบอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่เป็นไปไม่เป็นมันเหมือนเป็นตะคริวที่ทำให้ร่างกายเราไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้จนพระองค์ท่านตรัสคุยกับเจ้าวาดเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจุดอื่นผมจึงค่อยๆคานเขาออกมาจากประตูโบสถ์ได้นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ได้พบกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใกล้ชิดที่สุดในชีวิตของผมซึ่งเป็นโอกาสที่นับว่าเป็นสิ่งที่จดจำไปตลอดชีวิตครับเราให้ลูกให้หลานฟังและยินดีขอบใจที่มาช่วยกันรื้อฟื้นความหลังสำหรับเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตครั้งนี้ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะและในช่วงที่2นี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยลาวอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกติดตามกันในช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
9: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ณดินแดนรอยต่อ3จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเลยที่ครั้งหนึ่งเคยคุกรุ่นด้วยสถานการณ์ความมั่นคงและเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตบนที่สูงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวนี้ได้เป็นเพียงเทือกเขาอันสลับซับซ้อนแต่คือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายเช่นลำน้ำเหืองลำน้ำภาคที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหลายพื้นที่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการป้องกันประเทศในลักษณะการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและความห่วงใยในประสงค์นิกรเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านล้มเกล้าที่ต้องเผชิญกับปัญหาพื้นที่ทำกินอันลาดชันและเต็มไปด้วยก้อนหินไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกความทุกข์ของราษฎรคือความห่วงใยของพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่3โดยโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจหาพื้นที่ทำกินแห่งใหม่โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ำและไม่เป็นการทำลายป่าจนกระทั่งวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2538ทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแห่งนี้ไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากความสำเร็จของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงให้ขยายผลมายังพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรชายแดนไทยลาวทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้มีงานทำมีความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศไม่เพียงแต่เกษตรกรรมพระมหากรุณาธิคุณยังแผ่ขยายไปถึงการส่งเสริมงานศิลปาชีพทั้งการทอผ้าและการปักผ้ากลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเปลี่ยนความขัดแย้งในอดีตให้กลายเป็นความผาสุกที่มั่นคงวันนี้ผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับมาเขียวขจีอีกครั้งราษฎรได้น้อมนำแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาเป็นหลักใจคืนพื้นที่รกร้างให้เป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติผลผลิตอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารพิษส่งออกสู่ตลาดสร้างรายได้และรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างภาคภูมิโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาพื้นที่แต่คืออนุสรณ์ของความรักความห่วงใยจากแม่ของแผ่นดินที่ทรงมีต่อปวงประสงค์นิกรสายทานพระเมตตาของพระองค์เปลี่ยนผืนดินที่ยากเข็ญให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งโอกาสและความสุขของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกว่า7ทศวรรษที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานและตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติอันเป็นมรดกภูมิปัญญาที่แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของความเป็นไทยค่ะโดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าลายขิดผ้ายกผ้าจกน้ำไหลมัดหมี่ผ้าพื้นเมืองที่ทรงเป็นแบบอย่างการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการพระราชทานลายผ้าแก่กลุ่มทอผ้าทั่วประเทศเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าค่ะและยกระดับผ้าทอไทยไปสู่ระดับนานาชาติรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงของสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: กว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาผืนผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่ถักทอจากจิตวิญญาณของคนไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติ จากผ้าลายขิดผ้ายกผ้าจกไปจนถึงมัดหมี่และผ้าพื้นเมืองที่เกือบจะสูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองจนผ้าไทยกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามที่คนทั่วโลกต่างยอมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยกย่องสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกและดีไซเนอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่นำพาหัตถศิลป์ท้องถิ่นสู่ความร่วมสมัยเบื้องหลังความงดงามของผืนผ้าคือสายใยรักที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีสมเด็จย่าเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยอันสูงสุดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังศูนย์ศิลปาชีพในภูมิภาคต่างๆทรงได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เปรียบเสมือนมารดาองค์ที่2ภาพที่เห็นจนชินพระเนตรคือการที่สมเด็จย่าทรงงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อส่งเสริมอาชีพผ้าทอสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้ยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านศิลปะและการออกแบบแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำผ้าไหมไทยมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านแบรนด์สิริวัณวรีทรงพระราชทานลายผ้าแก่กลุ่มผ้าทอทั่วประเทศและจัดประกวดลายผ้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ช่างฝีมือภายใต้แนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพระองค์ทรงทำให้เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้จริงในทุกวันทุกเพศและทุกวัยทรงขยายผลสู่โครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเปลี่ยนจากงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างภาคภูมิพลังแห่งพระปณิธานนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคดังเช่นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้จัดกิจกรรมห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแควต่อเนื่องมากว่า4ปีเพื่อส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านผ้าทออันงดงามและมีการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่องสนองพระปณิธานในการส่งเสริมผ้าไทยพื้นถิ่นให้เป็นที่นิยมสร้างงานและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดจากความรักของสมเด็จย่าสู่การสืบสานของพระนัดดาวันนี้ผ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่สมบัติในพิพิธภัณฑ์แต่คือลมหายใจของชุมชนและคือความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงถักทอสายใยแห่งรักและปัญญาทิ้งไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่แผ่นดินสืบไปคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามความรู้สึกของประชาชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ครับในฐานะประสงค์นิกรคนไทยคนหนึ่งครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผมเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังแรมดุสิตธานีหัวหินในครั้งนั้นนะครับก็ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามและความมีพระเมตตาความห่วงใยประสบนิกรในความเป็นอยู่แล้วก็หลายๆอย่างการได้เข้าเฝ้าในครั้งนั้นก็ทำให้รู้สึกว่าได้เห็นพระบารมีที่เขาเรียกว่าปกเกล้าปกกระหม่อมประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเมื่อทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยผมว่าไม่ใช่เพียงผมคนเดียวที่เศร้าสลดใจแต่ว่าเชื่อว่าหัวใจของประชาชนทั้งชาติก็เศร้าสลดใจแล้วก็อาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วยครับพวกเราก็ขอเชิญชวนว่าเราก็ควรจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านตลอดไปครับเราเชื่อว่าพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในหัวใจชาวไทยตราบนิรันดร์ครับ
3: หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดิฉันพัทธิราธรรมาผู้ดำเนินรายการพร้อมทีมงานสวทพิษณุโลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานโดยยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายพร้อมนำพื้นที่ของรัฐกลับคืนสู่ประโยชน์ส่วนรวมแม้จะเห็นใจประชาชนบางส่วนที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการซื้อที่ดินโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงก็ตามนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลโดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสำรวจพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือลอยน้ำรองรับโครงการโบ๊ทแท็กซี่เชื่อมการเดินทางทางทะเลระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีกำหนดติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามหาดใหญ่ย้ำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและความปลอดภัยประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการของสถานพยาบาลด้านความงามภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยระบุว่าจังหวัดสงขลามีคลินิกประเภทต่างๆกว่า700แห่งในจำนวนนี้เป็นคลินิกความงามกว่า200แห่งขณะที่ภายในศูนย์การค้าดังกล่าว มีคลินิกเสริมความงามเพียง11แห่งเท่านั้นส่วนใหญ่กระจายตัวในพื้นที่ภายนอกนางสาวสุภมาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านความงามของภาคใต้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาให้บริการเป็นจำนวนมากจึงขอให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเอกสารการชำระเงินหลักฐานการโอนเงินข้อความสนทนาทางแอปพลิเคชันเอกสารสัญญาหรือเอกสารรับรองต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคุ้มครองสิทธิของตนเองหากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทภายหลังการได้รับบริการทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเสียหายหรือพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชันและช่องทางออนไลน์ของสคบรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและคุณภาพการให้บริการซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนอย่างครบถ้วน
6: นางรุ่งนภาทองรักน้อยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ปัจจุบันได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนในระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี้เพื่อเป็นการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจากข้อมูลทั่วประเทศพบว่ามีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า14ล้านคนแบ่งเป็นที่จังหวัดชัยภูมิ 37,286 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.16 ของประเทศซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์มากและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์และติดตามให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างครบถ้วนซึ่งทางพมจ.ชัยภูมิและเครือข่ายอพม.ในพื้นที่ได้ดำเนินการเร่งติดตามให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนให้ได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์หรือติดตามช่องทางออนไลน์ได้ที่เพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติประภาศรีบุญสมผู้ดำเนินรายการค่ะก็มีข่าวสารหลากหลายประเด็นมาคุยมาเล่าให้ฟังเช่นเคยค่ะทบท.เผยเศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกหดตัวห่วงสถานการณ์โลกซ้ำเติมกำลังซื้อธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผยเศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกกลับมาหดตัวหลังสิ้นสุดมาตรการรัฐและราคาสินค้าเกษตรลดลงขณะที่ปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำต้นทุนพลังงานพุ่งหวั่นกระทบภาพรวมเศรษฐกิจตลอดปี2569ดร.ทรงธรรมปิ่นโตผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุว่าเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่1มีทิศทางชะลอตัวลงจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวเกือบทุกหมวดเนื่องจากกำลังซื้อพื้นฐานยังอ่อนแรงและรายได้เกษตรกรลดลงแม้ภาคการท่องเที่ยวจะขยายตัวได้บ้างในบางกลุ่มจังหวัดจัดกิจกรรมใหญ่เช่นขอนแก่นและอุบลราชธานีแต่ยังคงกระจุกตัวเพียงบางพื้นที่สิ่งที่น่ากังวลคือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันและค่าครองชีพสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจอีสานปีนี้เสี่ยงหดตัวต่อเนื่องเช่นเดียวกับภาคการก่อสร้างที่รับผลกระทบจากต้นทุนที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามทบท.ได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือทั้งโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้และ SME Credit Boostเพื่อเติมสภาพคล่องและเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถประคองตัวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้ศาลจังหวัดขอนแก่นเปิดตัวโครงการศาลพลังคืนใจคนดีสู่สังคมมุ่งเน้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ฟื้นฟูสภาพจิตใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้กระทำความผิดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำอย่างยั่งยืนนายวชระเนติวานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการศาลพลังใจคืนคนดีสู่สังคมเพื่อยกระดับการอำนวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยเน้นพัฒนาให้ระบบคำปรึกษาและเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเฉพาะในคดียาเสพติดที่อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวหรือรอลงอาญาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นระบุว่าโครงการนี้มุ่งให้ความรู้ด้านกฎหมายทันทีหลังถูกจับกุมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กลับตัวเป็นคนดีพร้อมทั้งทำความเข้าใจถึงผลกระทบต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองขณะที่นายมานิกโทแสงผู้บริหารวงหมอลำคณะอีสานนครศิลป์ในฐานะวิทยากรได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญคือการจัดระเบียบความคิดและการมีเพื่อดึงผู้หลงผิดออกจากวงจรเดิมให้มองเห็นคุณค่าในตนเองและสามารถกลับไปประกอบอาชีพสุจริตพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในอนาคตคณะผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นำโดยนายสิริชัยทิพสนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเดินรถขอนแก่นและติดตามผลการเปิดให้บริการเดินรถสายใหม่เส้นทางกรุงเทพขอนแก่นซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาโดยนายสิริชัยเปิดเผยว่าเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น1สภาพใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้ในอัตราค่าโดยสารเพียง450บาทให้บริการวันละ8เที่ยววิ่งทั้งไปและกลับโดยเที่ยวไปออกจากสถานีขนส่งหมอชิต2ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:15 นและเที่ยวกลับจากขอนแก่นตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 22:30 นขณะเดียวกันบขส.ยังได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมหอการค้าและสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ถึงเดือนมีนาคม2570 80โดยมีแผนจัดรถโดยสารทำหน้าที่เป็นฟิลเดอร์รับส่งประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่งานหนองแคจังหวัดอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่สนใจเดินทางสามารถจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน BKS E-Ticket หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบขสทั่วประเทศและสายด่วน02-936-3660ได้ตลอด24ชั่วโมงนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางสาวอรยานีเนียมประดิษฐ์ผู้จัดการตลาดบางลำพูร่วมกันเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเก

เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 500,000 บาทต่อปีหรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 150-400 สร้างรายได้กระจายสู่สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงด้านผู้จัดการตลาดบางลำพูยืนยันว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีความสดใหม่และปลอดภัยสูงโดยตลาดมีจุดตรวจมาตรฐานความปลอดภัยและเครื่องชั่งตวงวัดที่เข้มงวดตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์สำหรับผู้รักสุขภาพสามารถเลือกซื้อผักสดและพืชผักสวนครัวนานาชนิดได้ที่ศูนย์ฟาร์มเอาท์เลทตลาดบางลำพูเปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดเพื่อร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุทอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาคประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพลจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยบริเวณถนนพาณิชย์เจริญตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นจึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พลเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้ตู้ ATM จำนวน3ตู้เจ้าหน้าที่จึงเร่งใช้ถังดับเพลิงเคมีระงับเหตุจนเพลิงสงบจากการตรวจสอบพบความเสียหายหนักทั้ง3ตู้และสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยเป็นชายไม่สวมเสื้อทราบชื่อภายหลังคือนายธรรมสมกำดัดอายุ56ปีชาวอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางไฟแช็ค1อันพันตำรวจเอกพิรชัดสาขาผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพลเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การสารภาพว่าได้เดินเท้ามาจากอำเภอแวงใหญ่เพื่อมาหางานทำในอำเภอพลโดยก่อนเกิดเหตุได้ดื่มสุราและเสพยาบ้าเข้าไปจนเกิดอาการคึกขนองจึงเก็บเศษกระดาษจากถังขยะมาจุดไฟเผาตู้ ATM จนได้รับความเสียหายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายและข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์พร้อมนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินอย่างละเอียดของทางธนาคารอีกครั้งนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดแม่บ้านมหาไทยและตัวแทนกลุ่มทอผ้าในพื้นที่เข้าร่วมพิธีสำหรับลายผ้าพระราชทานที่มอบในครั้งนี้ประกอบด้วยลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งทรงพัฒนาลวดลายจากประวัติศาสตร์เพื่อให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและลายบุพผาบรมราชินีนาถในประเภทผ้าบาติกเพื่อส่งเสริมให้ช่างหัตถกรรมนำไปพัฒนาเทคนิคการผลิตเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นได้น้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกมาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านลายผ้าพระราชทานเพื่อสร้างการรับรู้ในภูมิปัญญาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งนี้การได้รับมอบลายผ้าพระราชทานถือเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญแก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าไทยในการพัฒนา
าฝีมือและการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตระดับสากลพร้อมทั้งการร่วมมือสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้อยู่สืบไปนายสันติภาพโทนหงษาเกษตรจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือจากคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ยุทธศาสตร์3อำเภอได้แก่อำเภอพลอำเภอบ้านแฮดและอำเภออุบลรัตน์ไฮไลท์สำคัญของการอบรมคือการลงมือปฏิบัติจริงในการแปรรูปมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสูงออกมาเป็น3ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่แยมมะม่วงที่คงกลิ่นหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์กัมมี่มะม่วงขนมเคี้ยวหนึบที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นและมะม่วงไซเดอร์เข้มข้นเครื่องดื่มสุขภาพเทรนด์ใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าการแปรรูปถือเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเปลี่ยนจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับครอบครัวเกษตรกรพร้อมผลักดันสินค้าชุมชนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไปนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพอาทิข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่ผักสดและผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงสินค้าของดีเมืองขอนแก่นมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยตรงถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569ที่วัดเจ้าปู่ภูเหล็กตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยขบวนแห่บั้งไฟสุดอลังการจากชาวบ้านทั้ง12หมู่บ้านที่พร้อมใจกันตกแต่งบั้งไฟอย่างวิจิตรสวยงามขบวนแสดงวิถีชีวิตชุมชนและขบวนรำเซิงที่อ่อนช้อยงดงามเพื่อร่วมกันบูชาพญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนตามความเชื่อท้องถิ่นก่อนจะร่วมกันจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงเย็นเพื่อขอขมาและขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลบันดาลความอุดมสมบูรณ์สู่พืชพันธุ์ธัญญาหารในฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึงนอกจากพิธีกรรมตามประเพณีแล้วไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้คือการแสดงศิลปะมวยไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะการป้องกันตัวของชาติโดยได้รับเกียรติจากนายสมรักษ์คำสิงอดีตนักมวยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดขอนแก่นมาร่วมโชว์แม่ไม้มวยไทยบนเวทีสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหินตั้งไม่เป็นเพียงแต่เป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของฮี12ครอง14ของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไปแต่ยังคงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีสถาปนานายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่วาระปี2569ถึง2571บรรยากาศภายในงานเริ่มด้วยพิธีแสดงความไว้อาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยดร.อรุณวรรณหานเจริญศักดิ์นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติวาระปี2566ถึง2500
2569พร้อมจัดฉายวิดิทัศน์สรุปผลงานที่ผ่านมาก่อนจะเข้าสู่พิธีส่งมอบตำแหน่งให้แก่นางสุรัสวดีสฤทธิ์ดีชัยกุลนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นโดยดร.อรุณวรรณหาญเจริญศักดิ์อดีตนายกสมาคมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมจนประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายสตรีและแม่ในชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้านนางสุรัสวดีสฤทธิ์ดีชัยกุลนายกสมาคมคนใหม่เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้ว่าพร้อมที่จะสานต่อภารกิจเพื่อสังคมโดยจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนต่อไปสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและระบบความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟจำนวน2จุดสำคัญได้แก่จุดตัดทางรถไฟบ้านดอนย่านางและจุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงซึ่งเป็นเส้นทางที่มีประชาชนสัญจรผ่านเป็นจำนวนมากการตรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างละเอียดทั้งสภาพของทางเชื่อมรางรถไฟระบบแสงสว่างในช่วงค่ำคืนสัญญาณไฟแจ้งเตือนรวมถึงความพร้อมใช้งานของแผงไม้กั้นอัตโนมัติเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนแนวทางการปรับปรุงและซ่อมบำรุงให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเจ้าหน้าที่ปภ.กล่าวว่าการลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้เป็นการเชิงรุกเพื่ออุดช่องว่างความเสี่ยงเรามุ่งเน้นการตรวจสอบระบบสัญญาณและทัศนวิสัยโดยรอบเพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนที่ขับผ่านจุดตัดทั้งสองแห่งนี้จะมีความปลอดภัยและสามารถมองเห็นสัญญาณเตือนได้อย่างชัดเจนก่อนที่รถไฟจะมาถึงความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความมั่นใจและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญญาณเตือนบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างเคร่งครัดนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านอุทกภัยจากสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นการมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุและลดความสูญเสียจากสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบถึง16อำเภอมูลค่าความเสียหายรวมกว่า120ล้านบาทซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนเสร็จสิ้นแล้วในทุกด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าอุปกรณ์ที่ได้รับมอบในวันนี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มความพร้อมด้านอุปกรณ์กู้ภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นว่าจะได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึงในฤดูฝนปีนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะหลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตะหลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการของนายองค์อาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป
กรมประชาสัมพันธ์รับโล่เชิดชูเกียรติหนุนกิจกรรมคนตาบอดยกระดับคุณภาพชีวิตที่จังหวัดขอนแก่นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานสัมปชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่29ภายใต้แนวคิดเสริมพลังคนตาบอดสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคนตาบอดโดยมีนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ในการเข้ารับโล่ครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการบรรยายพิเศษจากผู้แทนสหภาพคนตาบอดโลกการประชุมอาเซียนคอมมูนิตี้เบลนฟอรัมการฝึกอบรมการประกวดวงดนตรีคนตาบอดและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอดเพื่อผลักดันสิทธิโอกาสและความเสมอภาคในสังคมนายนเรศชมบุญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีเห็ดป่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากประชาชนจึงพากันเข้าไปเก็บเห็ดเพื่อนำมาบริโภคและจำหน่ายอย่างไรก็ตามล่าสุดพบช้างป่าเข้ามาอาศัยหากินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วจำนวน6ตัวโดยแบ่งเป็นในพื้นที่อำเภอสีชมพูจำนวน5ตัวและอำเภอภูผาม่านจำนวน1ตัวซึ่งช้างป่ามักจะออกหากินตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงกลางดึกก่อนจะพักผ่อนตามป่าชุมชนหรือเชิงเขาซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่ชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดป่าจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวขณะนี้ทางจังหวัดได้ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูเวียงและอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งพิกัดของช้างป่าให้ชาวบ้านทราบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้แนะนำข้อปฏิบัติหากเผชิญหน้ากับช้างป่าห้ามวิ่งหนีเด็ดขาดและห้ามจุดประทัดหรือทำเสียงดังใส่เพราะจะทำให้ช้างตกใจและเข้าทำร้ายทันทีสิ่งที่ควรทำคือค่อยๆเดินเลี่ยงไปทางในทิศทางตรงกันข้ามพร้อมเตือนชาวบ้านงดไปนอนพักค้างคืนที่กระท่อมปลายนาในช่วงนี้สำหรับพื้นที่การเกษตรหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระเบียบรองรับในการนำเงินงบกลางมาเยียวยาและชดเชยค่าเสียหายให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไปบรรยากาศการเปิดรับลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักโดยทั้งประชาชนและร้านค้าต่างให้ความสนใจเดินทางไปรอคิวณธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้นางสาวเจษณีสมสิริแม่ค้าขายหมูปิ้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเปิดเผยว่าขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับร้านค้าไม่ยุ่งยากหากมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินมาล่วงหน้าแต่เนื่องจากมีประชาชนกลุ่มใหม่มาขอรับสิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงอาจต้องใช้เวลารอคิวค่อนข้างนานทั้งนี้มองว่าเงิน 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนจะช่วยกระตุ้นยอดขายและบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แต่มีความกังวลเรื่องราคาสินค้าและต้นทุนในปัจจุบันที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลงเมื่อเทียบกับโครงการที่ผ่านมานางทิพวดีกิติคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดเผยว่าสวนสัตว์ขอนแก่นประสบความสำเร็จครั้งสำคัญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากโดยสามารถเพาะขยายพันธุ์ลูกตัวกินมดยักษ์ได้เป็นตัวแรกจากพ่อพันธุ์ชื่อมุดและแม่พันธุ์ชื่อหนูเล็กซึ่งได้รับมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทำให้ปัจจุบันสวนสัตว์ขอนแก่นมีตัวกินมดยักษ์รวมแล้ว4ตัวโดยลูกตัวล่าสุดอายุครบ1เดือนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ยังไม่สามารถระบุเพศได้ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากการออกแบบสวนจัดแสดงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ตั้งแต่ปี2567ที่เน้นพื้นดินนุ่มสำหรับขุดคุ้ยและทำรางปลวกเทียมเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมตามธรรมชาติช่วยลดความเครียดทำให้สัตว์มีสุขภาวะที่ดีจนสามารถผสมพันธุ์และออกลูกได้สำเร็จขณะนี้ลูกตัวกินมดยักษ์เริ่มปีนขึ้นไปเกาะบนหลังแม่ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จะเกาะอยู่แบบนี้จนถึงอายุประมาณ8เดือนโดยทางสวนสัตว์ได้นำแม่และลูกน้อยออกมาเดินเล่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักพร้อมกันนี้สวนสัตว์ขอนแก่นเตรียมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสนุกโหวตตั้งชื่อสมาชิกใหม่ผ่านทางเพจ Facebook สวนสัตว์ขอนแก่นขอนแก่นซูในเร็วๆนี้
เทศบาลตำบลผักตบค่ะจับมือกับมสท.ระดมสมองปั้นแบรนด์ท่องเที่ยวท้องถิ่นดึงอัตลักษณ์พญานาคสี่ตระกูลวิถีชีวิตคนอุดรธานีประตูสู่คำชะโนดยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เทศบาลตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกลงพื้นที่ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพโดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือหลักในการพลิกโฉมและสร้างการจดจำให้กับบ้านผักตบค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วค่ะประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของมทส.กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะคณะนักศึกษาปริญญาเอกได้ระดมความคิดและศึกษาดูงานในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การทำแบรนดิ้ง3มิติหลักประกอบด้วยสิริมงคลแห่งความศรัทธาที่วัดสะมณีค่ะด้วยการถอดบทเรียนเชิงสัญลักษณ์ก็คือพญานาคสี่ตระกูลรอบอุโบสถและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อวางกลยุทธ์การสื่อสารดึงดูดนักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมและความศรัทธาการสร้างอัตลักษณ์งานฝีมือชุมชนและถอดบทเรียนความสำเร็จกลุ่มอาชีพเครื่องหนังแท้บ้านผักตบสินค้าโอท็อป5ดาวและแบรนด์รองเท้าฝีมือคนท้องถิ่นค่ะรวมถึงเครื่องสารผ้าคลามสินค้าชุมชนต่างๆและการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวิเคราะห์และเชื่อมโยงนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรของเทศบาลสามารถสื่อสารนโยบายและบริการสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมดังกล่าวค่ะเปิดโอกาสให้คณาจารย์นักศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมประชุมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสังเคราะห์จนเกิดเป็นโมเดลความสำเร็จซึ่งจะถูกนำไปต่อยอดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ท่องเที่ยวบ้านผักตบที่มีความทันสมัยและสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคร่วมสมัยแต่ยังคงรักษาจิตวิญญาณและรากเหง้าของชุมชนไว้อย่างเหนียวแน่นค่ะการจัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะยังได้มีการเรียนรู้โปรแกรม AI พื้นฐานในชีวิตประจำวันถอดรหัส7กลยุทธ์สร้างแบรนด์ชุมชนอย่างยั่งยืนการร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่สะท้อนบทบาทของมสท.ในการเป็นผู้นำทางวิชาการที่เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริงในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการจุดประกายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของนวัตกรรมการสื่อสารในฐานะเครื่องยนต์หลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Travel Mart Plus 2027อย่างเป็นทางการคาดว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,000 ล้านบาทและเงินสะพัดในจังหวัดหลายร้อยล้านบาทค่ะนางสาวณัฐธิยาตันทสุขนายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าภายหลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมีหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการให้ขอนแก่นค่ะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2027ซึ่งถือเป็นงานส่งเสริมการค้าขายด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดของหนึ่งอย่างงานหนึ่งของประเทศแล้วก็เป็นก้าวสำคัญของจังหวัดค่ะที่จะแสดงถึงความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่การที่ขอนแก่นได้สิทธิ์จัดงานแต่คือการที่จังหวัดขอนแก่นค่ะได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศเราว่ามีความพร้อมในทุกมิติทั้งสถานที่ระบบโลจิสติกการเดินทางและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติค่ะการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ TTM Plus 2027ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จเชิงภาพลักษณ์แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคอีสานอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจากสถิติของททพบว่างาน TTM Plus 2024ที่จังหวัดพังงาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,400 ล้านบาทขณะที่ TTM Plus 2025ที่จังหวัดเชียงใหม่มีการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 4,200 ล้านบาทค่ะดังนั้นค่ะที่จังหวัดขอนแก่นคาดว่าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในระดับกว่า 4,000 ล้านบาทให้กับระบบท่องเที่ยวไทยเช่นเดียวกันค่ะ
นางสาวณัตติยายังต่ออีกว่าประโยชน์ที่ขอนแก่นจะได้รับโดยตรงค่ะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายได้ในช่วงจัดงาน 3-4 วันแต่จะรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะที่จะเข้าไปในห่วงโซ่ทั้งหมดโดยเฉพาะเม็ดเงินที่จะเข้าสู่จังหวัดโดยตรงเกิดจากการเข้าพักโรงแรมร้านอาหารการเดินทางภายในพื้นที่การใช้บริการโลจิสติกการจ้างงานการจัดกิจกรรมพรีทัวร์และโพสทัวร์รวมถึงการจับจ่ายของผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศซึ่งประเมินได้ว่าขอนแก่นค่ะจะมีเงินสะพัดในจังหวัดระดับจังหวัดนะคะหลายร้อยล้านบาทค่ะและที่สำคัญกว่านั้นค่ะคือผลประโยชน์ทางธุรกิจที่จะต่อยอดในระยะยาวทท.ค่ะระบุว่า TEMM Plus 2024ที่ผ่านมานั้นสามารถสร้างยอดเจรจาธุรกิจกว่า 14,700 กว่านัดหมายและแปลงเป็นโอกาสทางการขายจนเกิดการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวกว่า 92,000 คนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่างานนี้ค่ะทั่วโลกได้เห็นขอนแก่นได้รู้จักอีสานและเกิดการขายจริงในอนาคตเพราะฉะนั้นมูลค่าที่แท้จริงของงานนี้ไม่ใช่แค่เงินสะพัดในช่วงจัดงานค่ะแต่คือรายได้ที่จะตามมาในอีกหลายปีเพราะว่าการประชุมในปี2027ไม่ใช่แค่การนำคนมาที่จังหวัดขอนแก่นแต่คือการนำโอกาสรายได้และนำสายตาจากทั่วโลกมาสู่ขอนแก่นด้วยและนี่ก็คือโอกาสครั้งใหญ่ค่ะที่เมืองนี้จะได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลกอย่างแท้จริงค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อรับมือน้ำท่วมเขตชุมชนเมืองหลังพายุฝนตกหนักที่ผ่านมาพร้อมเปิดให้ประชาชนค่ะรับกระสอบทรายฟรี24ชั่วโมงค่ะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล14นิ้วจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นที่บริเวณบ้านกอกถนนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านสาธารณภัยจากพายุฝนที่ตกลงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าขณะนี้ค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ติดตั้งระบบระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำระยะไกลและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในจุดระบายน้ำหลักของเขตชุมชนเมืองเพื่อจัดการจราจรทางน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ให้ลงสู่ลำน้ำสาธารณะตามแผนบริหารจัดการน้ำในเขตชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุมชนนนทันชุมชนกลางสะดานริมบึงแก่นนครและซอยจอมพลค่ะที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดจากพายุฝนนะคะที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาทางเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก็ได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะน้ำท่วมขังในเขตชุมชนและเส้นทางสัญจรในจุดต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมหลักทันทีเมื่อเกิดเหตุฝนตกเจ้าหน้าที่กองป้องกันก็จะเข้าไปประจำการในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกันกับชุมชนโดยรอบบึงแก่นนครที่พบว่ามวลน้ำค่ะได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนได้มีการเปิดเส้นทางน้ำและขุดลอกร่องน้ำเร่งด่วนทั้งหมดแล้วนายประสิทธิ์ค่ะกล่าวต่อว่าขณะนี้ค่ะทางเทศบาลได้กำหนดให้สถานีดับเพลิงทุกแห่งเป็นจุดบริการของประชาชนที่ต้องการขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายเพื่อใช้ในการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเองหรือต้องการทำแนวกั้นน้ำตามเส้นทางน้ำไหลโดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีดับเพลิงสีจันทร์และสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้างค่ะโดยจำกัดคนละ30กระสอบอย่างไรก็ตามค่ะเทศบาลนครขอนแก่นต้องขออภัยในความไม่สะดวกจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะก็ได้ประจำการในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกมุมและเขตเศรษฐกิจเมืองอย่างเร่งด่วนตามแผนเผชิญเหตุและแนวทางการบริหารจัดการด้านต่างๆไว้ทั้งหมดแล้วค่ะ
ปน.เขต4ค่ะเปิดร้านไทยช่วยไทยคู่ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท116จุดทั่วทั้งอีสานตอนบนชวนผู้บริโภคชิมช็อปสินค้าราคาถูกหลายสิบรายการพร้อมเปิดเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงรับสินค้าตรงจากปน.ง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่รัฐกำหนดค่ะที่สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นถนนกลางเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่นนายจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและนายรัฐไทยรื่นระวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต4ค่ะร่วมกันเปิดจุดบริการร้านค้าไทยช่วยไทยและการเปิดจุดบริการรับสินค้าไทยช่วยไทยสำหรับรถพุ่มพวงในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่จุดบริการแล้วก็จำหน่ายสินค้า Thailand Post Mart ซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานไปรษณีย์เขต4ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นบริเวณชั้น1ณจุดบริการลูกค้าสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นโดยมีสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยมาแสดงและจำหน่ายคู่กับสินค้า Thailand Post Mart ในราคาที่รัฐบาลกำหนดค่ะท่ามกลางความสนใจจากผู้ที่มาใช้บริการไปรษณีย์และลูกค้าที่ทราบข่าวทยอยกันมาเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจำนวนมากค่ะนายรัฐไทยรื่นระวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต4กล่าวว่าร้านค้าไทยช่วยไทยค่ะที่ทำการจัดตั้งขึ้นที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่นเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งปน.เขต4ค่ะได้กำหนดจัดตั้งร้านค้าไทยช่วยไทยควบคู่กับร้านค้า Thailand Post Mart ในพื้นที่8จังหวัดภาคอีสานตอนบนทั้งสิ้น116แห่งเรียกได้ว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในภาคอีสานตอนบนนั้นจะเป็นร้านค้าไทยช่วยไทยที่มีการนำสินค้าชุดแรกรวมกว่า15รายการมาจำหน่ายในราคาที่กรมการค้าภายในกำหนดซึ่งถือเป็นช่องทางการจำหน่ายและให้บริการประชาชนที่สะดวกและรวดเร็วและคล่องตัวค่ะที่สำคัญค่ะลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อออเดอร์หรือสินค้าที่ต้องการในโครงการไทยช่วยไทยและมารับในจุดบริการไปรษณีย์ใกล้บ้านหรือจุดที่ต้องการได้อีกด้วยค่ะนอกจากสินค้าราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่ปน.นำมาจำหน่ายแล้วกระทรวงพาณิชย์ค่ะยังได้ประสานความร่วมมือในโครงการรถพุ่มพวงด้วยการกำหนดให้สำนักงานไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดรับสินค้าและกระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นรถพุ่มพวงไซส์ Sหรือในกลุ่มรถจักรยานยนต์ไซส์ M ในรถกลุ่มพ่วงข้างไซส์ L และในกลุ่มรถกระบะค่ะที่สามารถมารับสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในราคาที่รัฐกำหนดเพื่อที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายให้กับชุมชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะปัจจุบันค่ะมีจำนวนรถเร่ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการในความรับผิดชอบของปน.เขต4ทั้งสิ้น848รายเฉพาะที่ขอนแก่น129รายขณะที่จากการเปิดให้บริการมากว่า2สัปดาห์พบว่าปน.เขต4ค่ะทำรายได้เป็นลำดับที่2ของปน.ทั้งประเทศยอดรวมกว่า 100,000 บาทโดยที่ไปรษณีย์หนองบัวลำภูนะคะมียอดจำหน่ายสูงที่สุดค่ะโดยสินค้าที่จำหน่ายได้มากที่สุดก็คือปลากระป๋องน้ำมันปลาล์มหอยลายกระป๋องค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนอกจากสินค้าไทยช่วยไทยแล้วยังมีสินค้าที่ได้รับความสนใจอย่างอื่นเช่นกันค่ะเพราะว่าสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันของไปรษณีย์หรือสั่งซื้อที่สำนักงานได้ในราคาถูกซึ่งขณะนี้ค่ะสิ่งที่ได้รับความสนใจมากก็คือกลุ่มผลไม้ตามฤดูกาลประเภทสละมันม่วงลำไยรวมทั้งสินค้าท้องถิ่นอย่างไข่เค็มชายากุนเชียงไส้กรอกอีสานที่มีให้บริการทุกที่ที่ทำการปน.ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วค่ะไปดูกันที่ข่าวขอนแก่นค่ะเด็ดปีกนักค้ายารายย่อย2รายพบรับมาเม็ดละ 17.5 บาทขายเม็ดละ50บาทเร่งสืบสวนขยายผลหาต้นทางและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพันตำรวจเอกค่ะธีรทัศน์พงษ์สุวรรณ
ผู้กำกับสภ.มัญจาคีรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนและชุดปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกนักค้ายาเสพติดรายย่อยค่ะโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายจาก2จุดกลางทุ่งนาในพื้นที่ตำบลโพนเพกอำเภอมัญจาคีรีประกอบด้วยนายวัลละหานเตชะค่ะที่อยู่บ้านเลขที่101หมู่10ตำบลโพนเพกอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางยาบ้ารวม272เม็ดโดยจับกุมได้บริเวณกระท่อมทางนาทิศเหนือของบ้านขามป้อมค่ะพลตำรวจเอกธีรทัศน์นะคะกล่าวว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค่ะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่านายวันลบค่ะมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่บ้านขามป้อมและหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นประจำโดยใช้กระท่อมกลางนาค่ะเป็นแหล่งซื้อขายยาบ้าหลังได้รับข้อมูลค่ะชุดสืบสวนจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบกระท่อมกลางนาดังกล่าวเมื่อไปถึงค่ะพบนายวันลบอยู่บนกระท่อมมีท่าทางพิรุธน่าสงสัยเชื่อว่าอาจมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่เจ้าหน้าที่ค่ะจึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นกระทั่งพบยาบ้าจำนวน160เม็ดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกพลาสติกสีชมพูซุกซ่อนอยู่ที่ฝาผนังกระท่อมนาบริเวณใกล้จุดที่นายวันลบยืนอยู่ขณะถูกจับกุมค่ะแล้วก็พบยาบ้าอีก112เม็ดอยู่ในบรรจุถุงพลาสติกนะคะซิปล็อกสีน้ำเงินซุกซ่อนอยู่ที่ฝาผนังกระท่อมนาใกล้กันรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด272เม็ดนั่นเองค่ะนายวันลบค่ะรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเองโดยซื้อมาไว้เพื่อจำหน่ายและเสพจากบุคคลชื่อนายดงหรือนงชาวอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นก่อนมาจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่โดยซื้อยาบ้ามาครั้งละ1ถุงจำนวน200เม็ดในราคาถุงละ 3,500 บาทค่ะแล้วนำมาขายในราคาเม็ดละ50บาททำมาแล้ว3ครั้งขณะที่ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพบผลเป็นบวกหรือฉี่ม่วงก่อนนำตัวพร้อมของกลางค่ะส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีเพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและข้อหาเสพยาเสพติดค่ะผู้กำกับสภ.มัญจาคีรีกล่าวต่อว่าเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้จับกุมนายวิราจิตโคตรอายุ41ปีที่อยู่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางยาบ้า2เม็ดโดยจับกลุ่มได้บริเวณกระท่อมนาทางทิศเหนือของบ้านแจ้งหมู่4ค่ะซึ่งการสอบสวนพบว่านายวิราจรับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเองจริงโดยมีไว้เพื่อเสพเจ้าหน้าที่ค่ะจึงได้ทำการตรวจปัสสาวะพบผลเป็นบวกก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและข้อหาเสพยาเสพติดค่ะทางสภ.มัญจาคีรีค่ะก็ได้ดำเนินการสืบสวนหาข่าวและติดตามจับกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงจับกลุ่มและส่งดำเนินคดีเท่านั้นแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงต้นทางที่ผู้ต้องหาทั้ง2รายติดต่อซื้อขายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่ตลาดริมบึงแก่นนครค่ะหลังมีประชาชนค่ะเข้าไปซื้อกลิเกี๊ยวปลากลับมารับประทานแต่กลับพบมีกระดาษทิชชู่ในเกี๊ยวค่ะความคืบหน้านะคะหลังจากที่มีหญิงท่านหนึ่งค่ะวัย58ปีได้ไปซื้อเกี๊ยวปลาที่บริเวณตลาดริมบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะแต่เมื่อนำกลับมารับประทานพบว่าในเกี๊ยวนั้นมีกระดาษทิชชู่อยู่ภายในก่อนที่จะมีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงในสื่อโซเชียลค่ะความคืบหน้าก็คือนางสาวนุช
ชนีวันดีดอนดีเลิศค่ะรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลตลาดโดยเบื้องต้นทราบว่าที่ตลาดค่ะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ขายประจำกับกลุ่มที่ขายรายวันค่ะซึ่งในวันที่พบนะคะร้านจำหน่ายเกี๊ยวปลาเบื้องต้นเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านประจำแต่มีการขายบริเวณริมถนนทางเข้าประตูหลังวัดธาตุค่ะคาดว่าในเย็นวันที่13ได้เข้ามาขายภายในตลาดริมบึงแก่นนครก่อนที่จะกลับไปขณะนี้ค่ะได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะติดตามหาร้านค้าดังกล่าวแล้วและเตรียมให้ประชาชนค่ะที่ซื้อเกี๊ยวมารับประทานได้นำเกี๊ยวมาให้กับทางเทศบาลเพื่อจะได้มีการพิสูจน์สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเกี๊ยวหากพบค่ะจะมีการเอาความผิดกับทางร้านต่อไปและในช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะมีการออกตรวจสอบภายในตลาดริมบึงแก่นนครอีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้อของและรับประทานอาหารที่ตลาดสดบึงแก่นนครจะได้รักษาภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นไว้ด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วกับรายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและช่องทางออนไลน์ค่ะเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติประภาศรีวรรณสมผู้ดำเนินรายการต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เอ็ม 99.5 สู่เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นเตรียมพร้อมรับมือและตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลเกษตรจังหวัดขอนแก่นชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลปีการผลิต 69/70 รักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากรัฐพยากรณ์อากาศประจำวันและข่าวสารนโยบายรัฐบาลกรมการปกครองเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า1ล้านรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและฉลองสมโภชพระอารามหลวงวัดป่าแสงอรุณที่พระอุโบสถวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี และพิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวงวัดป่าแสงอรุณโดยมีคณะสงฆ์ข้าราชการอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีภายในพิธีประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลและพระภิกษุสงฆ์สามเณรพร้อมผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลต่อด้วยพิธีบายสีทูลพระขวัญถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชขึ้นเป็นพระอารามหลวงจำนวน5วัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จากวัดราชส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงจำนวน5วัดประกอบด้วยวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลาและวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นเตรียมพร้อมรับมือและตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลดร.วรรธนากลางบุรัมรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคและทบทวนการสวมถอดชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือ PPEมุ่งยกระดับการตอบโต้สถานการณ์โรคระบาดทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนณห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7เปิดเผยว่าการจัดประชุมและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บุคลากรในทีมสอบสวนโรคของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ได้ทบทวนองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการสวมใส่และถอดชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือ PPE รวมถึงขั้นตอนการทำลายเชื้ออย่างถูกต้องซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการลงพื้นที่ที่สอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตรายให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อตัวผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้การซักซ้อมดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเผชิญเหตุและตอบโต้สถานการณ์การระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเกษตรจังหวัดขอนแก่นชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลปีการผลิต 2569/2570 รักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากรัฐสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกประกาศเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ร่วมแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรประจำปีการผลิต 2569/2570 เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองในการรับโอกาสการรับการสนับสนุนและมาตรการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐโดยเกษตรกรสามารถเลือกช่องทางในการแจ้งข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วได้ดังนี้1ช่องทางออนไลน์แจ้งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ e-farmer.doae.go.th 2ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงแจ้งข้อมูลด้วยตนเองณสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านเพื่อรับคำแนะนำและการบริการจากเจ้าหน้าที่โดยตรงทั้งนี้เกษตรกรสามารถเริ่มแจ้งขึ้นทะเบียนได้ทันทีหลังจากทำการเพาะปลูกพืชไปแล้วเป็นเวลา15วันสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจึงขอเน้นย้ำให้พี่น้องเกษตรกรรีบดำเนินการขึ้นทะเบียนตามกรอบเวลาเพื่อประโยชน์และอนาคตที่มั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือโทรศัพท์043-234-922ในวันและเวลาราชการลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่8มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยเวลา 12:00 น.วันนี้ถึง 12:00 น.วันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นลองมาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดน่ะเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดงวดระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านกระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้าน
2: วันนี้เวลา 15 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศณธรรมเนียบรัฐบาลเวียดนามโดยมีนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือข้าราชการเต็มคณะณสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้แทนของไทยประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าร่วมหารือกันพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับฝ่ายเวียดนามที่มีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเข้าร่วมซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยผลของการหารือมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ความสัมพันธ์ด้านทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านยุทธศาสตร์ Trade Connect หรือการเชื่อมโยง3ด้านได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารโดยฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนด้านความมั่นคงและภูมิภาคทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกซึ่งผู้นำเวียดนามได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการส่งเสริมสันติภาพในเมียนมาความเชื่อมโยงคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดา กรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
4: แต่ว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องเกณฑ์นี้นะครับมีข้อสั่งการที่ครบถ้วนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินการอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องควบคุมกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางไม่ต้องเดินทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการถึงบ้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มีการระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบให้ถึงบ้านอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิ์อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันการเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้าน
5: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกแบบประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: นายกสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐบาลยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์สู่การเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันพรุ่งนี
6: ้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์และล่าสุดมาเลเซียได้ขอเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่มีกำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระหว่างหน่วยงานระดับกรมแต่จำเป็นต้องอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการเชื่อมโยงตลาดการหาตลาดทดแทนและการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเช่นเดียวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งสัญญาณพร้อมใช้กลไกระดับรัฐมนตรีในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียซึ่งหากการหารือระดับกรมประมงยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยพร้อมประสานตรงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตนเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันนายเอกพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่าในพรุ่งนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากภาคการผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการรอการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าระหว่างกันพร้อมย้ำว่าจากการดำเนินการของรัฐบาลที่ยกระดับการแก้ปัญหาทั้งในมิติการเจรจาระหว่างประเทศและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายในประเทศเป็นทิศทางที่สมาคมเห็นว่าถูกต้องเพราะปัญหานี้กระทบห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ความเสียหายก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กกต.ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการประกาศรายชื่อและการถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาน
7: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่ดีต้องเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีองค์ประกอบสำคัญ2ส่วนได้แก่พื้นที่นอกหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาเสียงและการใช้สิทธิ์ของประชาชนและพื้นที่ภายในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยถูกออกแบบให้มีความโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
8: แบ่งเป็น2ส่วนก็คือคนกับระบบระบบเนี่ยผมก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าระบบการเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดตัวระบบนะครับแต่สิ่งพวกนี้มันจะไม่สำเร็จได้เลยถ้ามันขาดซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเราออกแบบการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
7: ด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหากต่อมาพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกกต.ยังคงมีอำนาจดำเนินการถอนชื่อผู้สมัครได้โดยกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,431,676 คนขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจำนวน 4,383,723 คนซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีทำให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่และยังไม่ครบกำหนดจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเว้นแต่จะดำเนินการเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
9: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ที่4,400,000เห็นไหมครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ที่4,300,000ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไม2อย่างมันถึงไม่ตรงกันคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเงื่อนไขบอกว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างผมมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหลัก4มา10ปีแสดงว่าผมมีสิทธิ์เลือกทั้งผู้ว่า และสมาชิกสภากทม.ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนหลายคนในพื้นที่กทม.เนี่ยมีการย้ายไปในเขตพื้นที่กทม.เช่นในปีนี้ผมอาจจะย้ายทะเบียนบ้านผมไปอยู่เขตบางแคแต่อยู่เขตบางแคได้8เดือนนะฮะแสดงว่าที่เขตบางแคในปัจจุบันเนี่ยผมมีสิทธิ์เลือกประเภทเดียวคือเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะสิทธิ์ของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังไม่เกิดคราวนี้กฎหมายก็เขียนว่าถ้าเกิดคุณประสงค์จะเลือกสก.ให้คุณไปเพิ่มชื่อณที่สุดท้ายที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเกินกว่า1ปีแสดงว่าถ้าผมต้องการเลือกสก.ผมก็ย้อนมาที่เขตหลัก4อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเพิ่มนะถ้ากรณีแบบนี้เราก็จะดีดชื่อของผู้ว่าและของสก.มาอยู่ที่เขตหลัก4เหมือนเดิมนะด้วยเงื่อนไขกฎหมายบอกว่ากรณีเพิ่มชื่อถอนชื่อเนี่ยให้ดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อย10วันคืออย่างช้าต้องภายใน17มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายนะครับ
7: ขณะที่ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากส่วนมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงวุฒิสภาเร่งปรับกฎหมายและบูรณาการร่วมกับกสทช.สกัดกั้นเนื้อหาอนาจารเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนพร้อมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport มีความโปร่งใส
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการเผยแพร่สื่อรามกอนาจารบนสื่อสังคมออนไลน์ของนาวาตรีวุฒิพงษ์ พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงว่ากระทรวงได้เร่งปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลไปแล้วกว่า 20,000 รายการพร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้เตรียมปรับปรุงกฎหมายบทลงโทษผู้เผยแพร่และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ตรวจจับคัดกรองเนื้อหาตลอดจนบูรณาการร่วมกับกสทช.เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสื่อออนไลน์และลดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการอย่างโปร่งใสเนื่องจากการจัดซื้อไม่ได้จำกัดเพียงผู้ให้บริการรายเดียวแต่ครอบคลุมผู้ประกอบการกว่า8รายรวม14แพลตฟอร์มและหากพบการทุจริตสามารถร้องเรียนต่อปปช.ได้ซึ่งโครงการนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนำร่อง5ล้านคนมุ่งเน้นให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนักเรียนประชาชนและข้าราชการได้ยกระดับการใช้เทคโนโลยี AI และต่อยอดการประกอบอาชีพโดยใช้ช่องทางร้านสะดวกซื้อและสื่อออนไลน์ในการกระจายข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดประชุม FBI National Academy Associates ชูความร่วมมือสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัลรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
11: พลตำรวจเอกจิตรัตน์ ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapter Retaining Conference หรือ FBI NAAครั้งที่27ณโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคดิจิทัลโดยกล่าวว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือขยายการกระทำผิดและหลบเลี่ยงการตรวจสอบโดยเฉพาะภัยหลอกลวงทางออนไลน์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค ทั้งนี้การประชุม FBI NAA ภายใต้หัวข้อร่วมพลังปฏิบัติการการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมกันพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง

หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยซึ่งมาเลเซียพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในทุกด้านเนื่องจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรใกล้ชิดและขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนปลอดภัยพร้อมอวยพรให้เข้มแข็งและกล้าหาญในวันที่เผชิญกับความยากลำบากในวันข้างหน้าขณะที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15รายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นยังคงเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการอพยพและการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่ากองกำลัง IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน11ลูกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานความเสียหายและขีปนาวุธของอิหร่านทั้งหมดถูกสกัดกั้นได้สำเร็จขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของอิหร่านอ้างว่ากองกำลังปกป้องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในเมืองบันดาเอมาชาวทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลไม่ตอบโต้การโจมตีขีปนาวุธครั้งล่าสุดของอิหร่านท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมี
คลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่

0: อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98 ซม.และเวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18 ซม.และเวลา 17:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
5: ว่าสิเขาไปแม่เมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
4: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
5: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
4: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครหรือมีขนาดประมาณ1/25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
5: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
4: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอ้จามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
5: เอาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
4: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
5: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
4: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
6: คำว่ารักมันกลายเป็น ฝนไปแล้ว
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
7: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
8: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับเรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัวในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่ากลับมาพบกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้เข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำๆนะคะฝนมาเป็นระยะแล้วก็อากาศก็ยังคงร้อนอยู่มากๆสลับกับสายฝนที่โปรยปลายมาเป็นระยะแบบนี้ก็อย่าลืมใส่ใจสุขภาพกันนะคะเพราะว่าอากาศที่มันแปรปรวนก็ทำให้ร่างกายปรวนแปรได้ง่ายเหลือเกินนะหมอก็จะมีคนไข้ที่มาด้วยอาการไข้หวัดอยู่ทุกๆวันเลยค่ะแล้วก็โรคหน้าร้อนก็ยังมาทุกวันนะคะโรคหน้าร้อนคือโรคอะไรโรคอุจจาระร่วงค่ะท่านผู้ฟังก็ยังไม่ได้หนีหายไปจากแผ่นดินไทยนะก็ในบรรดาโรคติดต่อทั้งหมดในแผ่นดินไทยเนี่ยอุจจาระร่วงนี่ก็มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ประเทศไทยก็มีอะไรอาหารเยอะเนาะแล้วก็อุณหภูมิบ้านเราก็ร้อนๆแบบนี้เนี่ยก็เชื้อโรคก็เติบโตง่ายจริงๆนะก็ระมัดระวังกันพอสมควรแล้วก็ให้ดูแลชีวิตแล้วก็ดูแลบุคคลที่ท่านรักด้วยนะคะหมอขอเล่าก็วันนี้ก็มีเรื่องเล่าที่อยากจะมาแบ่งปันท่านผู้ฟังแล้วก็ชวนกันสร้างสรรค์ถ้ามันเป็นปัญหาอยู่ก็สร้างสรรค์ให้มันดีขึ้นเนาะคือให้มันปัญหามันหายไปกลายเป็นปัญญาเนาะแต่ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ดีค่ะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็คงไว้เนาะแต่ว่ามนุษย์ทุกคนก็คงไม่มีใครไม่มีปัญหาจริงไหมคะไม่มีใครไม่เคยเจอเรื่องผิดพลาดไม่มีใครไม่เคยได้รับผลกระทบจากการกระทำของคนอื่นนะคะเราต่างเจอเรื่องราวอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละค่ะท่านผู้ฟังก็บางครั้งก็อยากจะชวนมองว่ามันเป็นกฎของโลกค่ะเป็นธรรมดาโลกที่เราจะต้องเจอค่ะถ้าไม่เจอเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนะเราอาจจะเป็นขั้นที่สูงกว่าชาวโลกหรือเป็นขั้นเทพขั้นอะไรไปแต่ว่าตอนนี้เรายังเป็นมนุษย์โลกกันธรรมดาเนี่ยเจอทุกบ้างเจอสุขบ้างเจออุปสรรคบ้างเจอแห่งหนทางแห่งโอกาสบ้างเนี่ยก็รับรู้ให้เท่าทันความเป็นจริงไปด้วยกันนะคะหมอก็คิดว่าการที่เรารู้เท่าทันความจริงเนี่ยจะทำให้เราพ้นทุกข์ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เข้าใจยอมรับความจริงง่ายขึ้นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราง่ายขึ้นหลายๆครั้งคนไข้ที่มาปรึกษาหมอนี่ก็อันเนื่องมาจากสิ่งนี้แหละค่ะคือไม่ยอมรับความจริงนะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียบุคคลที่รักหรือว่าการตรวจเจอว่ามีโรคร้ายอะไรบางอย่างที่รักษาไม่หายหรือแม้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่เป็นการเรื่องแบบสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าโดนฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็ทำให้จิตตกเศร้าหมองมากๆเลยเพราะว่ายอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คำว่ายอมรับได้เนี่ยก็สองคำสั้นๆยอมกับรับเนี่ยพูดมันสั้นแล้วมันก็ง่ายนะคะแต่ในความเป็นจริงก็ยังยากอยู่มากๆถ้ายิ่งถ้าเราไม่ได้ฝึกเปิดใจยอมรับความจริงซะก่อนเนี่ยการยอมรับสิ่งต่างๆที่มากระทบชีวิตเราก็ยากขึ้นไปอีกเนาะแล้วความจริงคืออะไรเอาความจริงก็มีอยู่ตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เองนะก็คือไม่มีอะไรเที่ยงแท้ค่ะทุกอย่างต้องแปรเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราก็ค่อยๆฝึกใจยอมรับความจริงเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็คงจะผ่านพ้นทุกๆอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าใจมันรับแล้วค่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเรายังไม่ยอมรับเราก็จะยื้อจะบ่นจะว่าหรือว่าคนไข้หลายคนก็จะเอาเรื่องเดิมๆนั้นมาเล่าซ้ำความทวนความย้ำแล้วย้ำอีกค่ะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมก็ไม่ฟังฉันทำไมลูกทำไมสามีทำไมพ่อแม่ถึงไม่เป็นดั่งใจอะไรเงี้ยซึ่งก็หมอก็จะได้ยินคำพูดเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าแทบทุกเมื่อเชื่อวันนะคะว่าถ้าเรายังตั้งคำถามแบบนี้ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่แปลว่าส่วนนึงคือเรายอมรับสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะคำถามทำไมเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราถามแล้วเราได้
คำตอบที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเพราะอะไรจึงเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับมันอยู่ดีเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่มีคำตอบเนาะเช่นเราไม่รู้หรอกว่าทำไมเราถึงต้องเกิดมาพร้อมมีโรคนี้มาด้วยหรือว่าทำไมลูกเราต้องพิการหรือว่าทำไมพ่อแม่ต้องมามีโรคบางอย่างที่เราไม่อยากให้ท่านเป็นอย่างเงี้ยนะก็ถามว่าทำไมก็มันก็อาจจะตอบได้ไม่หมดนะคะแต่แทนที่จะถามทำไมอย่างเดียวอาจจะลองค่อยๆเปลี่ยนจากคำว่าทำไมมาเป็นแล้วตัวฉันจะทำอย่างไรทำอย่างไรให้เรื่องนั้นดีขึ้นทำอย่างไรให้เราคลี่คลายความไม่สบายใจได้ทำอย่างไรเราจะยอมรับความเป็นจริงในตัวเขาเช่นนั้นได้เนี่ยก็อาจจะดีขึ้นกว่าคำถามทำไมก็ได้นะคะท่านผู้ฟังลองสังเกตนะแล้วก็ลองนำไปปฏิบัตินะคะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะรายการหมอขอเล่านี้ก็นอกจากจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 99.50 นี้แล้วก็ยังเผยแพร่บน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางของคลื่นวิทยุของสวท 95.5 ทางออนไลน์ก็มีนะมีโอกาสก็สื่อสารกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยหมอมีเทคนิคการฝึกให้เรามีสติรู้ตัวนะอาจจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นอยากชวนท่านผู้ฟังลองตั้งใจตามเสียงระฆังนะคะเดี๋ยวหมอจะเคาะระฆังขณะที่ท่านได้ยินเสียงระฆังลองจดจ่อต่อเนื่องตามเสียงระฆังนี้ดูนะคะว่าเราสามารถทำได้ไหมลองพยายามไม่คิดนะคะแล้วก็มาอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจขณะที่ได้ยินเสียงระฆังไปก็พอนะซึ่งก็ไม่คิดมันก็ยากๆเนาะแต่ว่าลองฝึกไปด้วยกันดูนะคะความคิดมันก็อาจจะลอยมาบ้างแต่ว่าเราพยายามไม่ตระหนักรู้มันแต่ว่ามารับรู้ลมหายใจของเราแทนลองฝึกด้วยกันนะคะลองดูนะคะเริ่มค่ะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะได้ยินเสียงระฆังแบบนี้ค่ะเราก็ลองกลับมาอยู่กับลมหายใจแบบนี้ท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างคะก็หวังว่าท่านจะได้พบความรู้สึกดีๆในตัวเองนะซึ่งก็หลายคนก็จะรู้สึกว่าสงบลงรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นเวลาได้ยินเสียงลักษณะแบบนี้เนาะก็ชวนช่วยกันนะคะท่านผู้ฟังเรา อยู่ในโลกที่มันมีอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องหาจังหวะให้ใจเราได้พบความสงบลงบ้างค่ะแล้วก็หาเป็นจังหวะหยุดจังหวะพักเพราะว่า เราเหนื่อยมากในแต่ละวันแล้วก็ เรามีอะไรให้ทำเยอะเหลือเกินนะคะก็จังหวะหยุดจังหวะพักเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะหลายครั้งที่หมอก็มีโอกาสสื่อสารบอกคนไข้นะว่าท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะเวลาเราฟังบทเพลงเนี่ยไม่มีเพลงไหนเลยนะที่นักร้องเขาจะร้องตลอดทั้งเพลงค่ะมันต้องมีช่วงจังหวะให้ดนตรีขึ้นค่ะมีจังหวะให้นักร้องได้หยุดพักค่ะให้เสียงดนตรีดังขึ้นมาแทนนะเราก็อาจจะคล้ายๆกันก็ได้ถ้าช่วงที่เรากำลังกระโดดรถเต้นเหมือนเรากำลังร้องแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องมีจังหวะพักให้สิ่งอื่นมันขึ้นมาให้มันดังแทนเราบ้างเนาะการได้พักเนี่ยเป็นสุดยอดความปรารถนาของมนุษย์หลายๆคนแล้วก็เราคนไข้หลายคนที่หมอเจอเขามีเวลาพักน้อยมากจริงๆนะเพราะว่าทำงานมาหนึ่ง12หรือ15ชั่วโมงก็มีนะก็เลยคิดว่าด้วยความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจเราอาจจะต้องใช้เวลากับการหาเงินเยอะขึ้นยิ่งมีโอกาสหาเงินเยอะเรายิ่งต้องมีโอกาสพักเยอะนั่นเองนะหมอเลยอยากจะชวนให้เรามีเทคนิควิธีการที่จะทำให้เราได้พักผ่อนบ้างค่ะก็ลองฝึกไปด้วยกันนะคะถักเสียงระฆังแบบนี้ช่วยได้เราก็อาจจะลองหาเทคนิคอย่างอื่นให้เรารู้สึกได้ยินเสียงนี้ได้ทำอย่างนี้รู้สึกสบายก็จะดีเนาะแต่ว่าก็มีกลไกหนึ่งที่มนุษย์ยุคนี้ทำบ่อยเวลาพักผ่อนก็คือการกินนะท่านผู้ฟังซึ่งการกินก็เป็นการพักแบบหนึ่งนะได้กินอะไรอร่อยหรือได้กินกับเพื่อนฝูงกับญาตินี้เนี่ยมันแซ่บมันนัวมันมีความสุขเหลือเกินก็เป็นการพักแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าในการพักลักษณะนี้มันมีผลเสียอยู่เหมือนกันนะถ้ามันกินมากเกินไปหรือว่ามันมีสารปรุงแต่งในอาหารมากมันนัวมากใส่ผงชูรสมากๆอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเกิดโรคเกิดภัยแล้วก็คนไข้หลายคนที่หมอเจอที่เขาก็อาจจะน้ำหนักเยอะสักหน่อยนะคะแล้วก็รู้ตัวด้วยค่ะว่าตัวเองควรจะต้องลดน้ำหนักแล้วเนาะแต่ว่าก็คนไข้ก็จะบอกว่ามันห้ามใจไม่ได้หมอมันต้องกินนะมันแบบกินแล้วไม่มีความสุขอ่ะซึ่งก็จริงนะคะซึ่งก็เลยต้องชวนกันให้เรียนรู้มากขึ้นว่าก็คงไม่ได้ห้ามกินไปหมดเนาะเพียงแต่ว่ารู้จักเลือกกินเนี่ยก็สำคัญแล้วก็ถ้าเรากินเพื่อดับทุกข์เนี่ยดับความไม่สบายใจก็อาจจะต้องกลับมามองจริงๆหน่อยนะว่าเรากำลังมีอะไรไม่สบายใจมีอะไรที่ทำให้เรากังวลใจมีอะไรที่ทำให้เราบ่สวงบ่ปนบ่สวงมันมีอะไรสักอย่างซึ่งผมคิดว่าการได้ฝึกเจริญสติการอยู่นิ่งๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นจริงในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามีคนไข้หลายคนเขาบอกว่าเขาไม่มีเรื่องทุกข์อะไรค่ะเขาสบายดีไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวแต่ว่าก็ไม่สามารถลดน้ำหนักลงได้นะก็อาจจะมีประเด็นอะไรมากกว่านั้นก็ได้แต่เราอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าเราคาดไม่ถึงเราคิดไม่ถึงจิตใจของมนุษย์นี่มันก็ซับซ้อนมีหลายชั้นมีหลายปมมีหลายเงื่อนมันเยอะไปหมดเลยมันมีบางทีหมอก็รู้สึกว่าใจนี่มันกว้างใหญ่เท่ากับจักรวาลนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังคือมันกว้างมากๆไม่มีขอบเขตเลยเราก็เลยไม่อาจจะรู้ใจเธอได้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าการได้ลองฝึกดูบ้างเนี่ยลองสงบดูบ้างก็อาจจะทำให้เราได้เห็นความจริงบางอย่างในใจเราง่ายขึ้นก็เป็นได้นะคะก็ลองทำดูลองฝึกดูนะคะ
ก็คิดว่าละกันเป็นเราเป็นคนไทยเนี่ยก็โชคดีมากๆเลยเพราะว่าเรามีเครื่องมือในการฝึกเยอะมากแล้วก็มีสถานปฏิบัติหรือครูบาอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องการฝึกจิตฝึกใจนี่ก็เยอะอยู่แล้วเราก็เปิดใจกว้างขึ้นแล้วก็ลองแสวงหาหนทางดูนะคะส่วนถ้าใครไม่มีโอกาสจะไปวัดหรือว่าไม่ได้ไปสถานปฏิบัติที่ไหนยังไม่มีครูบาอาจารย์ก็อาจจะฝึกง่ายๆด้วยการรับรู้ลมหายใจเองบ่อยๆค่ะลองสังเกตดูนะคะคนไทยใช้คำว่าลมหายใจค่ะเราทำไมตั้งชื่อสิ่งนี้ว่าลมหายใจเนาะจริงๆมันการที่ไอ้ลมผ่านอากาศผ่านจมูกเนี่ยมันเป็นลักษณะของลมเข้าแล้วก็ลมออกเนาะซึ่งภาษาอังกฤษเขาก็แปลอย่างเงี้ยคือ breathing out breathing out เนี่ยค่ะคือลมเข้าลมออกนะแต่คนไทยไม่ใช่คนไทยเก่งกว่านั้นมากเลยนะคือใช้คำว่าลมหายใจค่ะสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กับใจค่ะถ้าเราไม่รู้ลมเราอาจจะไม่รู้ใจนะเพราะใจมันจะหายอย่างนี้นะคะการฝึกรู้ลมหายใจบ่อยๆก็จะทำให้เราเห็นใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจความจริงตัวเองเพิ่มขึ้นเราต้องเห็นจริงซะก่อนเราถึงจะเอาสิ่งนั้นออกได้จริงไหมคะคือหลายคนก็บอกว่าไม่มีเรื่องทุกข์ทุกอย่างสบายดีแต่ว่าพอมีโอกาสชวนคุยไปสักพักเนี่ยก็มักจะนึกออกค่ะว่ารู้แล้วว่าฉันทุกเรื่องนี้ฉันเครียดเรื่องนี้ฉันไม่สบายใจเรื่องนี้เราคงต้องเห็นก่อนว่าเรากำลังแบกอะไรยึดอะไรไว้เนาะก่อนที่จะไปวางลงก่อนที่จะปล่อยวางได้การฝึกเจริญสติมีคุณูปการเช่นนี้ค่ะมีประโยชน์อย่างยิ่งเราคงต้องฝึกแล้วก็คงต้องฝึกค่ะถึงจะแก้ไขได้จริงๆเนาะไม่ใช่สิ่งอื่นนะคะคือบางเรื่องบางอย่างอาจจะมีคนอื่นทำแทนเราได้นะแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นฝีมือเราล้วนๆค่ะก็หมอก็ชวนคนไข้ชวนประชาชนที่รับฟังรายการอยู่เนี่ยค่ะลองหาโอกาสฝึกเจริญสติกันบ่อยๆหาจังหวะพักให้ชีวิตเองบ้างหาจังหวะผ่อนคลายให้เองบ้างนะคะหลายท่านที่ใช้มือถือเยอะๆนี่ก็ฝึกที่จะวางมันลงนะคะไม่ต้องไปทำตามชื่อคนไทยนะคนไทยใช้ว่ามือถือถือมันตลอดเลยวางสิ่งนี้ลงค่ะก็มีข้อมูลจากต่างประเทศบอกมานะถ้าเราอ่านข้อมูลในมือถือเยอะๆเนี่ยความที่หน้าจอมันเล็กตัวอักษรมันก็เล็กหรือถ้าเราดูซีรีส์แนวตั้งก็มันก็เล็กๆเหมือนกันเนี่ยจริงๆเหมือนสมองเราเพลินดีเราสบายใจดีเนาะแต่ว่ามันมีจังหวะที่ความที่เล็กของมันก็อาจจะทำให้สมองล้าได้ค่ะแล้วเราก็อาจจะเผลอเครียดง่ายไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะก็ชวนกันนะเราใช้เท่าที่จำเป็นค่ะแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษค่ะทุกอย่างต้องอยู่บนทางสายกลางทางแห่งความพอดีพองามจึงจะพอใจจริงไหมคะเราลองค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการหมอขอเล่านะคะโดยดิฉันแพทย์หญิงวนาพรรัตนกูลเนี่ยก็นำเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงมาแบ่งปันท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านใดมีความคิดเห็นประการใดไม่ว่าจะเป็นการรับฟังเสียงหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรนี่หมอก็ยินดีรับฟังนะถ้าโพสต์ผ่าน Facebook ตอนที่ช่วงรายการนี้ออกได้ก็จะขอบคุณมากๆจะได้รู้กันนะคะว่าท่านผู้ฟังเห็นอะไรรู้สึกอย่างไรหรืออาจจะสื่อสารมาทางที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย99.50 FM ขอนแก่นนี้ก็ได้นะคะอาจจะใช้วิธีโบราณก็ได้นะวิธีเขียนจดหมายมาในหมอก็สึกยินดีอย่างยิ่งถ้าจะได้รับฟังข้อมูลจากท่านนะวันนี้หมอก็จะจากลาพร้อมกับบทเพลงไพเราะบทเพลงนี้นะก็รู้สึกว่าในโลกที่มันมีอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเราจะให้อะไรกันเนี่ยเราควรจะให้สิ่งที่สวยงามแก่กันนะคะก็เลยเลือกบทเพลงนี้มาฝากค่ะเพลงดอกไม้
แห่งน้ำใจนะคะของวงสาวสาวสาวค่ะวันนี้รายการหมดเวลาแล้วก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขพบกับความสงบสุขในชีวิตของท่านเองแล้วก็แบ่งปันดอกไม้จากตัวเราให้คนอื่นอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมคิมี่อันโตเนลีคว้าแชมป์การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรั้งจ่าฝูงคะแนนสะสมโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความยินดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวรูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกลงด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1ถึงแห่งที่7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาสิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการการชาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการการชาติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ไร่ขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษานายสุวัฒน์ไวยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปลวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิตศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษณ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวี100ปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวเวลา 13:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการหัวข้อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสณอาคารถาวรวัตถุเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569เวลา 19:10 นาฬิกา 10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลประธานกรรมการบริษัทสหสิทธิมาจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวกัญสุดาทองมีขวัญและนางสาวกัญวราสุขสนานผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางณฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหสิทธิมาจำกัดกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจประกอบด้วย5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสราญองค์ที่2ขับขานความทรงจำองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณองค์ที่4สืบสานภัตราภรณ์ไทยและองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนเมื่อจบการแสดง พระราชทานพระราชบรมพระบรมราชวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับลีลาผู้ควบคุมวงดนตรีผู้แทนนักแสดงผู้แทนนักร้องและผู้อำนวยการแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสนพระราชหฤทัยในดอกเอเดลไวส์เป็นอย่างยิ่งโดยพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เอเดลไวส์จึงเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์ทั้งนี้การจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจในครั้งนี้เป็นการนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาร้อยเรียงผ่านการแสดงจำนวน5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสราญการถ่ายทอดบทเพลงจากละครบรอดเวย์ระดับโลกอันเปี่ยมด้วยความไพเราะความสุขและความประทับใจผ่านศิลปินคุณภาพของเมืองไทยและการแสดงนาฏลีลาร่วมสมัยที่สื่อถึงความงดงามของศิลปะการแสดงสากลที่เปรียบเสมือนดอกเอเดลไวส์อันอ่อนโยนงดงามและเปล่งประกายอยู่กลางดวงใจถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความรักความหวังและความรื่นรมองค์ที่สองขับขานความทรงจำการถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจำอันเป็นทรงคุณค่าผ่านบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยผสมผสานการขับร้องโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ร่วมกับการแสดงประกอบจากคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความงดงามและคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงชุดสร้างสรรค์ผสมผสานศิลปะท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยใช้ศาสตร์หนังตะลุงผสมผสานกับศาสตร์โนราให้เป็นหนึ่งเดียวนำมาผูกร้อยเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุงองค์ที่4สืบสานภัตราภรณ์ไทยการแสดงนาฏลีลาผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไทยด้วยสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหายและเพื่อสะท้อนให้เห็นการสวมใส่ผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยที่มีความงดงามอยู่ทุกยุคทุกสมัยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทรงส่งเสริมงานศิลปหัตถศิลป์มรดกของชาติอันทรงคุณค่าการแสดงชุดนี้สื่อให้เห็นภาพกระบวนการในการผลิตผ้าไทยโดยเริ่มตั้งแต่การเก็บหม่อนกลายเป็นเส้นใยถักทอจนเกิดการเป็นผ้าอันวิจิตรงดงามในทุกภาคของประเทศไทยองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนการขับร้องประสานเสียงเพลงเอเดลไวส์จากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยบทเพลงที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีจากหัวใจของปวงชนชาวไทยแสดงถึงความปลาปลื้มใจที่ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีของประชาชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่ง พระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 20:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการเนื่องในวันครบรอบ1ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ไม่ควรละทิ้งความพยายามในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพียงเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองเองได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าหากเกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองญี่ปุ่นอาจจะไม่ยอมนิ่งเฉยจนท้ายที่สุดแล้วทุกประเทศจะหันไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และภูมิภาคนี้จะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ในที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโจยองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศคองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต91รายนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจำนวน117รายส่วนผู้ป่วยอีก283รายยังคงอยู่ในระหว่างการแยกกักตัวหรือเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยังเตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังคงเกิดอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหากไม่มีการใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ชนิดดังกล่าวในตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาร์เมเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่าพรรคสัญญาพลเมืองซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอาร์เมเนียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนิโคลพาชิเนียนได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งรัฐสภาอาร์เมเนียเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.8 ส่วนพรรค SA ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีแนวความคิดสนับสนุนรัสเซียมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 23.3 นายกรัฐมนตรีพาชิเนียนให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับบรรดาชาติตะวันตกต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาร์เมเนียและรัสเซียด้านนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีพาชิเนียนที่พรรครัฐบาลคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นหุ้นส่วนกับอาร์เมเนียในฐานะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่กำลังมีความใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรอบชิงชนะเลิศคิมี่อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งจากเมอร์เซเดสเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง23นาที 31.243 วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนอันดับ2เป็นของลูอิสแฮมิลตันจากเฟอร์รารี่และอันดับ3ได้แก่ไอแซคฮัจจาจากเรดบูลผลการแข่งขันสนามนี้ส่งผลให้อันโตเนลลี่คว้าชัยเป็นสนามที่5ติดต่อกันเก็บเพิ่มเป็น156คะแนนรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมประเภทนักขับขณะที่เมอร์เซเดสคว้าชัยชนะต่อเนื่องเป็นสนามที่6 สำหรับการแข่งขันสนามถัดไปจะมีขึ้นในรายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้การแข่งขันเทควันโดกลางปีรายการโรม2026 World Taekwondo กลางปีซีรีส์ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5คนผลการแข่งขันวันสุดท้ายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายพัชรกันพูนเกิดแพ้มิลาน่าเบคูโลวาจากรัสเซีย1ต่อ2ยกขณะที่ชุติการจงกลรัตนวัฒนาตกรอบแรกหลังแพ้จิงหยูมาจากจีน0ต่อ2ยกส่วนรุ่น58กิโลกรัมชายศิรวิทย์มหามัดพ่ายฟูคานอูเบเดจากตุรกี0ต่อ2ยกในรอบแรกสรุปผลงานการแข่งขันรายการนี้ทัพเทควันโดทีมชาติไทยไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้และจบการแข่งขันโดยไม่มีเหรียญติดมือสมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกร่วมสร้างสีสัน13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
4: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์เซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยเปรนลาวหะวิ

0: จาก11ชาติอาเซียนโดยที่มือหนึ่งของแต่ละชาติที่ส่งเข้ามาแข่งขันครั้งนี้รวมกับ5 invitation ซึ่งจะเป็นแมกนัสคาร์ลเซนแล้วก็จะเป็นฟาวิโน่คาลูวาน่าซึ่งเป็นมือหนึ่งและมือสองของโลกเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: สำหรับการแข่งขันในรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบ e-sport ออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พี่จิตรกาญจนกุลรายงาน
2: สมาคมฟุตบอลจีนจัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยโดยมีการหารือและสรุปรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยตัวแทนจากทั้ง2ทีมเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกฎใหม่ของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้โดยหนึ่งในกฎสำคัญคือผู้เล่นต้องทำการทุ่มบอลภายใน5วินาทีหากใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดสิทธิ์การทุ่มบอลจะเปลี่ยนเป็นของทีมคู่แข่งทันทีนอกจากนี้การแข่งขันดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินขณะที่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถทำได้สูงสุด11คนแต่จะต้องดำเนินการภายใน3ช่วงการเปลี่ยนตัวไม่นับรวมช่วงพักครึ่งเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32โทมัสทูเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษประกาศแต่งตั้งให้เดคแคนไรส์กองกลางของอาร์เซนอลรับหน้าที่รองกัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามในศึกฟุตบอลโลก2026ต่อจากแฮร์รี่เคนทั้งนี้ในฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษอยู่ในกลุ่มแอลร่วมกับโครเอเชียกานาและปานามาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: สังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2500

0: 60
1: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่นอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับเพราะว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พ่อคุณจะเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะ ก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณนำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่างเมื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิด
แล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซุปเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันไปแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแซดเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณธำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ทราบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนแล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นทำเอาผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเต๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาเอาอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพีรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วเหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครน่ะคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณวิริยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราทิพงส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงษ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองทั้งวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีนีเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้อยร่อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้นบุงเป๋ได้รับความช่วยเหลือมากมายผมได้ชื่อเสียงว่าเป็นพลเมืองดีบริษัทประกันภัยได้โปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีนึกย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งหรือหักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจ๋นทันเหมือนประธานสภาแห่งชาติเวียดนามณกรุงฮานอยโดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปี

0: ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามในปีนี้สำหรับความร่วมมือด้านนิติบัญญัตินายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนงานตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามตลอดจนการประสานท่าทีร่วมกันในกรอบพหุภาคีเช่นสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสมัชชาสหภาพรัฐสภารวมถึงส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองของไทยและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองประเทศจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งสองประเทศอักษิตประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้างานประณีตศิลป์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่านางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานอนุกรรมการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงานพระราชพิธีสำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานด้านศิลปกรรมและประณีตศิลป์อธิบดีกรมศิลปากรระบุว่าการจัดสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์และช่อไม้จันทร์ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จรวม10แบบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขยายลวดลายส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์จำนวน25ท่อนได้ดำเนินการกลึงและปรับลายเสร็จสิ้นแล้วมาลัยชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดงาน OTOP to the Town ชูโมเดลไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดคนเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2569
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดงานภายใต้แนวคิดยกระดับ OTOP ไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมืองครั้งนี้ว่าถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งที่ผ่านมาสร้างรายได้แล้วกว่า18ล้านบาทโดยครั้งนี้ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างรายได้ให้ชุมชนนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับโครงการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์และต่างประเทศทั้งนี้งานดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดงานใหญ่ OTOP Mid-Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณ Impact เมืองทองธานีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ราคาคงเดิมขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นดีเซลพรีเมียมราคาคงเดิมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะค่ำคืนวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสายป่านปณิศราพันแก้วค่ะกับวันจันทร์แบบนี้นะคะสาระสารพันนำเรื่องราวความรู้สาระต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของฤดูฝนค่ะคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าวันนี้นำมาแชร์ให้ฟังกันก็แล้วกันฤดูฝนเนี่ยเขาบอกว่ามันทำงานแบบที่เล่นกับความรู้สึกคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะชอบความชุ่มฉ่ำของสายฝนบางคนชอบกลิ่นสายฝนเป็นกันไหมคะเราจะมีกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราชอบบางคนชอบกลิ่นหญ้าที่ตัดสดๆบางคนชอบกลิ่นฝนนะคะกลิ่นทรายกลิ่นดินอะไรแบบนี้เนาะบางคนก็ได้แรงบันดาลใจจากความอึมครึมของบรรยากาศนะคะก็แล้วแต่นะคือคุณผู้ฟังจะสังเกตนะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเขานักมักจะนำมาแต่งเพลงนะบอกความรู้สึกแล้วก็เพลงที่บอกความรู้สึกในช่วงหน้าฝนเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเหงาแล้วก็ความเศร้านะคะเพราะว่าอย่างที่หลายคนรู้นะคือหลายคนอาจจะเป็นสัมผัสได้เหมือนกันสภาพอากาศเนี่ยเขาบอกส่งผลต่ออารมณ์ได้นะคะมีการศึกษาวิจัยด้วยเขาบอกว่ามีผู้คนที่มีแนวโน้มที่จะประสบความรู้สึกซึมเศร้าเมื่อสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีนะคะซึ่งการวิจัยเนี่ยพบการเชื่อมโยงระหว่างฝนกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ด้วยซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจทุกอย่างเลยไม่เว้นแม้แต่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยนะคะเขาบอกมีการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในปี2018พบว่าฝนเนี่ยทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงเพื่อความเปลี่ยนแปลงน้อยลงไปจนถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการบริหารในร้านอาหารก็มีเหมือนกันบางครั้งส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลเป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับบางคนเนี่ยการตื่นมาพร้อมกับอากาศท้องฟ้าครึ้มๆเสียงฝนบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ก็โรแมนติกดีเหมือนกันนะแต่บางคนรู้สึกเหงาในใจรู้สึกหดหู่ในใจนะคะคือบรรยากาศเนี่ยแล้วแต่คนจะตีความแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะเจอกันมาในแต่ละช่วงมันแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวป่าจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปดูว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกซึมเศร้ารู้สึกหดหู่ในช่วงที่ฝนพรำๆหรือฝนตกหนักๆแบบนี้เราจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้ยังไงบ้างนะคะเราต้องเข้าใจอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าการจะเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์จากความซึมเศร้าจากสายฝนเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ

จไม่เป็นไรมองมันเลยไม่ต้องลังเลอยากจะเททุกทุกชีวิตของเธอกลับไปนั่งก่อนให้มันเป็นนั่นต่อที่เราแย่

0: ส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามีอาการรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าในช่วงที่ฝนตกเนี่ยเราจะเปลี่ยนมูดของเราจากความซึมเศร้าจากฝนตกยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคืออารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยช่วงนี้มันเป็นภาวะนะคะอย่างไม่ใช่นิสัยนะอารมณ์เนี่ยเป็นคำจำกัดความของความรู้สึกดังนั้นเราจะต้องหมั่นเตือนตัวเองว่าอารมณ์ของเรามันเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเฉยๆอารมณ์เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อารมณ์ที่รู้สึกเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกความเป็นตัวตนของเราในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะอารมณ์มันเกิดขึ้นง่ายมากในภาวะชั่วคราวบางอย่างอย่างทุกวันนี้ที่เราไปทำงานนะเราก็จะเจอความเหนื่อยความเครียดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะเช่นนั้นแล้วเนี่ยความคิดก็จะสามารถทำให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้เช่นเดียวกันการเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนความคิดของตัวเองเตือนตัวเองว่าอารมณ์เป็นสิ่งชั่วคราวมันก็จะช่วยเราได้ซึ่งเรื่องนี้นะปันเห็นว่าเราใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะเวลาที่เรารู้สึกโกรธใครไม่พอใจใครถ้าเราตระหนักได้เสมอๆว่านี่แค่อารมณ์ชั่ววูบนี่แค่อารมณ์ชั่วคราวแล้วตั้งสติก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปนะคะมันก็จะช่วยลดผลกระทบอะไรหลายๆอย่างได้หลายเรื่องเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะอย่างที่สองนะคะเราจะต้องยอมรับความรู้สึกของเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นเรื่องนี้เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแต่ทำยากนะคุณผู้ฟังคือถ้าหากเรารู้สึกว่ากลัวก็ให้ยอมรับว่ากลัวถ้าเจ็บปวดก็ยอมรับว่าเจ็บปวดถ้ารู้สึกซึมเศร้านะคะก็ให้ยอมรับกับสภาวะซึมเศร้าแบบนั้นอย่าพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นอะไรฉันโอเคฉันไม่เป็นอะไรนะคะอย่าพยายามเป็นแบบนั้นคือเรารู้สึกยังไงก็ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นวิธีนี้เนี่ยจะช่วยระบุสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงซึ่งจะแสดงออกผ่านตัวตนของเราได้แล้วมันก็จะนำไปสู่ทางแก้ที่ตรงจุดนะคะจำเอาไว้เลยว่าการยอมรับสิ่งที่รู้สึกไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยหรือชอบสิ่งนั้นแต่มันเป็นเพียงการละทิ้งการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ใช่โดยยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ยอมรับว่าเราโกรธยอมรับว่าเราเกลียดยอมรับว่าเราเสียใจยอมรับว่าเราน้อยใจไม่พอใจยอมรับได้นะคะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้บางครั้งการที่เราพยายามจะต่อสู้กับความรู้สึกซึมเศร้าหรือพยายามจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันอาจจะทำให้อะไรหลายๆอย่างแย่ลงไปกว่าเดิมแทนที่จะทำเช่นนั้นนะคะก็ให้ลองใช้เวลาเพื่อที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกจริงๆถ้าเราสามารถรับรู้อารมณ์ได้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะก็เหมือนกับการพยายามที่จะปลดปล่อยพลังของอารมณ์ที่เรามีนะคะลองนั่งนิ่งๆดูจดจ่อกับอารมณ์ตัวเองสังเกตว่าอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์เนี่ยไม่ได้มาควบคุมเราแต่ถ้าหากเราเนี่ยปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเรานะคะเราก็จะควบคุมมันไม่ได้แต่เราต่างหากเราต้องบอกตัวเองเลยว่าเรานี่แหละเป็นคนควบคุมมันนะคะเราเป็นคนควบคุมอารมณ์พอถึงจุดนึงกระบวนการในความรู้สึกเนี่ยถึงอารมณ์นั้นมันก็จะช่วยให้เราปล่อยวางได้นะคะคุณผู้ฟังคืออารมณ์เนี่ยใครมันก็มีเนาะเวลาเจอเรื่องอะไรที่อยู่ตรงหน้านะคะมีอารมณ์หมดแหละเรารู้สึกกับทุกอย่างรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหนะคะมีหมด ก็ต้องปล่อยให้ตัวเองยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเพื่อให้การรับรู้นี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะพอรับรู้ได้แล้วเนี่ยนั่งจดจ่อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราควรจะแก้ไขปัญหากับมันยังไงแล้วก็อย่าปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมพฤติกรรมของเราในทุกๆเรื่องนะคะมิฉะนั้นนะมันก็อาจจะเกิดผลกระทบเกิดผลเสียอะไรก็ตามต่างๆปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกแล้วยอมรับแล้วก็รับรู้เพื่อที่จะได้มีสติในการแก้ไขปัญหาได้นะคะอีกอย่างนึงเลยคือปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคือคำนี้เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดแต่คนเราก็ยังมักจะยึดติดนะคะอยู่กับอดีตหรือว่ายึดติดไปที่อนาคตจะเป็นยังไงอดีตที่ผ่านมาแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันก็เลยทุกข์นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้แล้วอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไม่ได้อนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือมาจดจ่อกับปัจจุบันเรามักจะรู้สึกผ่อนคลายลงเพราะเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจัดการอะไรได้จัดการอะไรไม่ได้บางครั้งเขาบอกว่าสายฝนเนี่ยชอบดึงเราเข้าสู่ห้วงเวลาเหล่านี้จนทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอย่างเช่นบางทีเนาะมันบรรยากาศของสายฝนบางคนก็อาจจะคิดย้อนไปในอดีตสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดพลาดสิ่งที่ตัวเองเคยเสียใจในอดีตนะคะดังนั้นการฝึกสังเกตการรับรู้ปัจจุบันโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดจดจ่อกับธรรมชาติสิ่งรอบตัวผู้คนรอบข้างไม่ให้ฟุ้งซ่านแล้วก็เตือนตัวเองด้วยคำนี้เสมอๆว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะเราก็จะไม่หมกมุ่นกับอดีตหรืออนาคตมากจนเกินไปค่ะวิธีสุดท้ายนะคะแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะเท่าที่ถ้าใครได้ติดตามกันมาก็คือเคลื่อนไหวร่างกายบ้างกิจกรรมทางกายเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยในการบรรเทาอาการเหงาอาการซึมเศร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเดินออกกำลังกายนะคะก็มันทำให้เราผ่อนคลายได้นะบางคนอาจจะบอกโอ้ออกกำลังกายเหนื่อยมันจะทำให้เราหายเครียดหายเหนื่อยล้าได้ยังไงลองหากิจกรรมที่เราชอบนะคะแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเลยนะคะหรือแม้กระทั่งความรู้สึกดูถูกตัวเองอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายเป็นพลังงานลบเนี่ยการที่เราลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับร่างกายทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างมันจะช่วยเขาเรียกว่าหันเหความสนใจจากอารมณ์ต่างๆสารเคมีเชิงบวกอย่างเอนโดฟินเนี่ยมันก็หลั่งออกมาเนาะในช่วงที่เราออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายนะคะคือบางคนอาจจะไม่ชอบออกกำลังกายหนักๆลองเต้นดูก็ได้นะคุณผู้ฟังการเต้นก็ถือเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นได้แม้ว่าบางคนจะมีความรู้สึกซึมเศร้าในช่วงที่ฝนโปรยปรายลงมาแบบนี้นะคะคือรูปฝนเนี่ยที่มาถึงตอนนี้นะปังว่าหลายคนก็ประสบอยู่นะว่ามันก็มีอารมณ์ที่หลากหลายบางคนรู้สึกโรแมนติกบางคนรู้สึกเศร้าบางคนรู้สึกเหงานะคะอะไรก็ตามต่างๆที่มันทำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบในร่างกายมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะจัดการความรู้สึกนั้นได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ฤดูฝนเนี่ยเป็นแค่ฤดูกาลนะคะอย่าให้ฤดูฝนมาเป็นสาเหตุของความเศร้าหรือความซึมเศร้าของเราก็ตามนะคะถ้าเรามองว่าฤดูฝนเนี่ยมันไม่ได้เหงามันมีความชุ่มชื่นมีความสุขในหัวใจมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้หรือว่าถ้ามันเกิดความรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็พยายามบำบัดตัวเองนะคะคุยกับตัวเองรับรู้ยอมรับมันให้ได้แล้วก็จัดการปัญหาให้ตรงจุดให้ได้นะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับสุขภาพจิตในช่วงฤดูฝนที่มาถึงแล้วตอนนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการสารพันค่ะ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะบางพื้นที่นะช่วงกลางวันก็อาจจะยังร้อนอยู่บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ออกไปไหนมาไหนนะคะพกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยคือเราก็ไม่รู้เลยนะว่าฝนจะตกช่วงไหนโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนะคะก็จะชอบตกแล้วก็ช่วงเย็นที่เรากลับบ้านกันนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนราชการนะคะมาตามนัดเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็พกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยนะอย่างที่บอกแล้วก็ช่วงนี้นะคะดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงด้วยฝนมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของไข้หวัดอะไรต่างๆนะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็ไปรับวัคซีนนะคะได้ฟรีมีหลายๆสิทธิ์นะคะที่จะสามารถรับวัคซีนได้ฟรีหรือว่าใครมีกำลังหน่อยก็ไปจ่ายเงินนะซื้อวัคซีนก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยรัฐก็มีสำรองเอาไว้เผื่อใครที่มีสิทธิ์ในการใช้รักษาพยาบาลนะคะก็สามารถไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้นะปีนึงก็ฉีด1เข็มนะคะลดความรุนแรงเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ทีนึงเนี่ยคือหนักนะคุณผู้ฟังแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะเป็นโควิดหนักกว่าอย่างป่าเนี่ยตอนช่วงที่เป็นไข้หวัดใหญ่รู้สึกว่าหนักกว่าตอนที่เป็นโควิดนะคะหายใจไม่ค่อยอิ่มนะแล้วก็รู้สึกไอเยอะนะปวดศีรษะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อาการของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยดูฝนแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันเอาไว้หน่อยแล้วก็อย่างที่บอกนะพกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยนะคะก็จะได้ลดความเสี่ยงของการโดนฝนโดยตรงนะคะจะได้ไม่ป่วยง่ายนะคะแล้วก็อย่างช่วงนี้เนี่ยต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเนาะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำนะดูแลออกกำลังกายเป็นประจำหรือว่าบางคนอาจจะเลือกทานวิตามินซีเสริมได้นะเพราะวิตามินซีเนี่ยเขาช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะก็จะทำให้ป่วยได้ยากขึ้นนะคะวันหนึ่งเนี่ยรับประทานประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะคะอย่าทานเกินนี้นะเพราะว่ามันก็จะไม่มีประโยชน์แล้วเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของพื้นที่ชื้นๆนะคะพื้นที่ชื้นแฉะน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของยุงลายอะไรต่างๆนะหรือว่าโรคฉี่หนูโรคพยาธิเชื้อราหรือใครถ้าแบบช่วงกลับบ้านมาแล้วฝนตกต้องลุยน้ำฝนมากลับมาก็อาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องของการถูกยุงกัดด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะอาจจะทาโลชั่นกันยุงหรือว่าจุดสมุนไพรอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มียุงนะคะมากัดได้เพราะว่าเราก็จะเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหรืออะไรต่างๆนะแล้วก็ช่วงนี้สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยนะคะถ้าฝนตกแล้วรู้สึกอากาศหนาวนะคือบางที่เนี่ยตกแล้วอากาศเย็นเนาะก็อาจจะหาเครื่องดื่มอุ่นๆได้สวมเสื้อผ้าที่มันหนาๆหน่อยนะคะอย่างพวกเครื่องดื่มก็อาจจะเป็นพวกชาสมุนไพรได้นะคะชาดอกคาโมไมล์น้ำผึ้งผสมมะนาวอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายด้วยนะคะยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงกลางวันอาจจะร้อนช่วงตอนเย็นอาจจะฝนตกบางพื้นที่ถ้าฝนตกหนักหน่อยก็อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฉะนั้นช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันเอาไว้ซะหน่อยนะคะเช็คสภาพอากาศหน่อยเผื่อจะออกไปไหนมาไหนก็พกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เปียกปอนไปนะช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงนี้นะหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปั่นได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เลยเราก็จะเจอกันเนาะแล้วก็วันอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นผู้จัดท่านอื่นๆนะคะที่จะมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วง21นาฬิกานะ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะของทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ปั่นต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13ถึง29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์พร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
5: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้จัดส่งเอกสารประเมินระบบควบคุมโรคสัตว์น้ำให้มาเลเซียพิจารณาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้เพื่อเร่งรัดการเปิดตลาดส่งออกกุ้ง5สายพันธุ์ส่วนปลากระพงขาวไทยยังคงส่งออกได้ตามปกติเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกพันธุ์ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อบังคับระหว่างรอผลการเจรจากรมประมงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะเร่งด่วนโดยจะเสนอชดเชยราคากุ้งตกต่ำในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมควบคู่กับการช่วยเหลือระบายผลผลิตในประเทศและเดินหน้ารถโชว์สินค้าประมงไทยในต่างประเทศเพื่อขยายตลาดใหม่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมประมงเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ยกระดับแบรนด์ไทยสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวคาดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาท
6: นายนัทครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ภายใต้แนวคิด Unforgettable Experience of Thai Brand เพื่อยกระดับการส่งเสริมการขายสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านแบรนด์ไทยและสินค้าเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยควบคู่กับการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ซึ่งททมุ่งผลักดันให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ39ล้านคนสร้างรายได้กว่า1.5 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมโครงการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่จังหวัดเชียงใหม่
7: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาเรื่อง University Group 2 as Thailand Innovation Engine พลังมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทยในการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงและร่วมชมนิทรรศการประกอบด้วยการสร้างรากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและพลังงานการยกระดับพืชสมุนไพรการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทางรอดอนาคตเกษตรกรไทยได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยกลุ่ม2เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508ทั้งทำนองและคำร้องคือเอ็กโคคุณไลก้าเป็นผู้ขับร้องค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์สองเพลงนะคะเพลงแรกคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะโพ้นขอบฟ้าต่อด้วยคุณเลิศประสมทรัพย์ชาวทุ่งสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

สองเพลงที่จบไปนั้นคือพลขอบฟ้าและชาวทุ่งศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องคือเอื้อใส่ทำนองศรีสวัสดิ์นั้นเป็นนักกลอนฝีมือดีนะคะซึ่งมีโอกาสได้เข้ามาร่วมแต่งคำร้องให้กับครูเอื้อจบจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะคะก็ไปอยู่หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจากนั้นก็ไปเป็นนักบัญชีแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงงานยาสูบไปอยู่บริษัทดิทแฮมแล้วก็ไปอยู่สายการบินคาเท่ค่ะสุดท้ายไปอยู่ที่องค์การสวนสัตว์ดุสิตมีอาชีพหลากหลายนะคะและเริ่มเขียนเรื่องราวส่งให้กับบางกอกโพสต์ค่ะโดยใช้นามปากกาภาษาอังกฤษแล้วก็ยังเขียนโครงฉันท์กับกลอนต่างๆด้วยเพลงแรกที่แต่งก็คือมนต์รักฤดูร้อนซึ่งคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะสำหรับเพลงที่แต่งให้กับวงกรมประชาสัมพันธ์เพลงแรกก็คือลาทีปากน้ำคุณนพดลชาวไร่เงินเป็นผู้ขับร้องค่ะและหลังจากนั้นก็ตามมาอีกหลายเพลงเราจะฟังลาทีปากน้ำโดยคุณนพดลชาวไร่เงินป่าช้าใจโดยคุณอ้อยอัชราและฟ้าแดงคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องทั้ง3เพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของนักกลอนผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคือศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะซึ่งมีมากมายทีเดียวคุณวรนุชอารีในเพลงวันและคืนต่อด้วยโสกาโสกีถวันภุกกาธรบันทึกเสียงนะคะและเพลงที่3คนเรารักกันยากโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูรค่ะ

านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณบุษยาในเพลงแก้วจ๋าคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสั่งทานและคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติเพ้อฝันไป

จะเห็นว่าคำร้องที่ศรีสวัสดิ์แต่งเป็นเพลงนั้นเป็นภาษากวีซึ่งให้เกิดแง่คิดไปหลากหลายทีเดียวนะคะเพชรบุรีแดนใจโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติคุณมัทนาให้ข้อมูลว่าครูเอื้อมาขอให้ไปบันทึกตามคำเรียกร้องของชาวเพชรบุรีและครูเอื้อได้สัญญาว่าจะให้คุณมัทนาบันทึกเสียงตอนนั้นก็ปี2515ค่ะอายุประมาณ50ปีซึ่งคุณมัทนาได้ลาออกจากวงของกรมโฆษณาการแล้วค่ะอีกเพลงหนึ่งคือสนสามพลานสุนทรภรณ์ขับร้องนำหมู่ศรีสวัสดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่ย้ำว่าการใช้กำลังทางทหารจะเป็นหนทางสุดท้าย
4: พลอากาศเอกประภาสขอใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าข่าวสารต่างๆที่ปรากฏในหลายสื่อขณะนี้โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดได้เช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อเลือกทางที่ดีสุดให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติประเทศไทยจะมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านมาในทุกด้านแต่การใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งนี้ในวันศุกร์นี้อาจจะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการ3ห้าม2ให้สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมา
5: เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่302กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านมอเกอร์ไทยตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์2ภาษาไทยและเมียนมาแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้มาตรการ3ห้าม2ให้การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนกรณีพบวัตถุแปลกปลอมหรือซากชิ้นส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดได้แก่ไม่เข้าใกล้ไม่สัมผัสหรือเคลื่อนย้ายไม่นำไปเก็บหรือจำหน่ายพร้อมให้รีบถอยห่างจากพื้นที่และให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทันทีทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
6: การ
1: กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มโรงงานเหล็กทั่วประเทศสั่งปิดทันทีหากไม่ได้มาตรฐานพร้อมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค
6: กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานตกถึงมือประชาชนโดยล่าสุดได้ดำเนินการสั่งปิดโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน4แห่งพร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจครอบคลุมทั้งโรงงานร้านจำหน่ายและไซต์งานก่อสร้างโดยพุ่งเป้าเฝ้าระวังพิเศษไปที่กลุ่มโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF ซึ่งต้องใช้ความรัดกุมในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและน้ำเหล็กสูงกว่าระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF นอกจากนี้สมอยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันมากขึ้นทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการฝ่าฝืนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยเพลงไทยควรคำหนึ่งเป็นผลงานของพันตรีบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและผู้ขับร้องคือคุณบุญเลิศเสมาชัย
1: คนเพื่อชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแหลมทองของเราท่านสิ้นท่านควรพวิงใจต่างแหลมทองดินไทยเลือดไทยเคยหลายหลังวีรชนไทยต่างสิ้นสูญวายวางเพื่อดินไทยควรคิดคำหนึ่งให้ถึงจุดยาวครั้งวีรชนหนเต่าสุดว่า

สวยวิไลสายเล่าสายครองถนนงามตาที่หาหน้าชมแสนรวงสองทางนั้นคงหยุดใจ

ร้อนเราทุกวันก็เกิดบุตรหลานมาคงเริ่มทำเพื่อเตือนดินของไทยเคยคิดถึง

0: วนเพกันอยู่ไม่รู้เลี้ยวแลคงเหลือเพียงแต่คือไทยแท้แล้วคนฟื้นดูไปเรือนหายที่กินทุกทางเขากำไว้สิ้นแต่เธอแต่เพียงนอนจนรวยตามกันไม่นานเราต้องมีสายตาและจองเจอน้ำและตรองแดงสิ้นละตาย
1: เพลงไทยควรคำนึงเป็นเพลงที่พันเอกการุณเก่งระดมยิงซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีวิทยุกรมการทหารสื่อสารได้จัดประกวดนะคะและเพลงนี้ก็ได้รางวัลที่1ค่ะพันเอกการุณท่านจะนำไปใช้เป็นเพลงประจำสถานีแต่เห็นว่ายาวเกินไปก็มาขอให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงปรับปรุงขึ้นใหม่ซึ่งเราก็ได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะตื่นเถิดชาวไทยคุณบุญทรงเฮราบัตขับร้องนำจากละครเรื่องศึกถลางปี2480

ับฟังสองเพลงต่อไปนี้นะคะขอยชูคู่ชมโดยคุณชวีช่วงวิทย์ต่อได้เกลือจิ้มเกลือคุณเพ็ญแขกระจารึกและคุณอุโคตจันเรืองบันทึกเสียงร่วมกันทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงค่ะ

วคนไร้ดีลิ้นลมคมคายร้อรายเต็มทีร้อยคนหาดีไม่เจอปากแม่เข้มเกินคนปวดเอ่ยคารมเปล่าๆไม่เลือกไปมองดูเงาของเธอแม้นมีเงินทองแล้วลองบำเรอพรานเธอจะทนทุกวัน

จนฝันมันกำนันก็ถูกใจหากว่าใครมีเงินไม่เคยจะเมินไม่ตรีเจอกันยังทำเป็นดียิ้มให้แอคนินทาชายมิอายในใจแท้จริงนั้นใครจะตาม

พลงที่บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงคือคอยชูคู่ชมและเกลือจิ้มเกลือได้ฟังจบไปแล้วนะคะวันนี้มารู้จักวงดนตรีกรุงเทพสวิงกันค่ะเพราะว่ามีผลงานไม่ใช่น้อยเหมือนกันวงกรุงเทพสวิงนี่เป็นวงดนตรีแจ๊สนะคะก่อตั้งโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงซึ่งต่อมาเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะมีชื่อเสียงจากการที่นำวงออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุจสคือกรมเจรทหารสื่อสารกองทัพ บกในระยะแรกๆก็จะมีผู้ที่มาร่วมแต่งคำร้องอย่างเช่นคุณอุทิศธินกรณ อยุธยาคุณเกษมชื่นประดิษฐ์สุนทรยานะเวียงการศิลปินแห่งชาตินะคะและผู้ที่แต่งทำนองและเรียกเป็นเสียงประสานก็คืออาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงนั่นเองวงกรุงเทพสวิงนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งค่ะที่สร้างรากฐานสำคัญให้กับวงการเพลงแจ๊สและเพลงไทยสากล นะคะเราจะฟังผลงานของวงกรุงเทพสวิงอีก3เพลงในชุดต่อไปนี้รำเทียนขับร้องโดยควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยแม่นางสงโดยคุณสมยศทัศนพันธ์อีกหน้าหนึ่งของแม่นางสงก็คือเชยยอดชูคุณชาญเย็นแขและคุณสรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียง2เพลงหลังนี้อุทิศธินกรณ อยุธยาและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งบรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงค่ะ

ายหรือถ่ายเมื่ออยู่ใกล้น้องสุขสมปองร่วมหอร่วมห้องสองเรา

ขวัญใจใช่เคยให้มองเมื่อสมมองน้องจะต้องประการใจพี่รักจริง

0: ขวัญใจใครเคยให้มอง
1: จะต้องรักกัน
0: ใจที่รักจริง

ผู้ฟังครับพูดถึงอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินี่นะคะท่านเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ20ค่ะมีครูสลายไกรเลิศสนับสนุนจากนั้นก็ไปเล่นตามไนท์คลับต่างๆและท่านเล่นเปียโนนะคะโดยมีคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเล่นทรัมเป็ตครูธนิตผลประเสริฐเล่นแซกโซโฟนและคลาริเนตครูเวชสุนทรจามรเล่นทรัมเป็ตนะคะนี่ก็เป็นนักดนตรีในยุคแรกๆของวงกรุงเทพสวิงค่ะเท่าที่ดิฉันสังเกตผู้ที่ขับร้องมากที่สุดก็จะเป็นคุณชาญเย็นแขค่ะเราจะฟังนี่แหละคนคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5ทำนองโดยคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติที่จนใช่ไหมเพลงนี้สุนทรียานเวียนการและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยง2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งและเพลงที่3นางครวญทั้ง3เพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องกับวงกรุงเทพสวิงค่ะ

อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเมื่อครั้งที่ตั้งวงกรุงเทพสวิงนั้นก็มีลูกศิษย์มากมายนะคะอย่างเช่นคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณเศรษฐาศิระฉายาคุณชลินนันทนาครนี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติกันไปทั้งหมดฟังคุณชลินนันทนาครค่ะนางในดวงใจต่อด้วยนาวาสวัสดิ์โดยคุณเพ็ญแขกกระจารึกผลงานของสุนทรียานะเวียงการและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงสองศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ธาตุสังคมโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงในความควบคุมของอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ยานามต้องถูกประนามยามทั่วทั้งโคญาติวงพงษาเขาพากันตามยิ่งทำให้ช้ำที่ใจระทม

อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลและเรียบเรียงเสียงประสานปี2532นะคะฟังผลงานของท่านในช่วงนี้อีกชุดหนึ่งค่ะพี่รมรักโดยควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยแซมบ้าพาสนุกคุณเพ็ญแขกาลจารึกและคุณอุโคตจันเรืองขับร้องสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรุงเทพสวิงของอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอังคารเรามาพบกันเป็นช่วงของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบทำจิตให้มีความสงบตั้งหวังไม่ง่วงไม่ซึมแจ่มใสสว่างชั่วช่วงด้วยสมาธิเป็นการฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบฝึกทำด้วยกันไปเลยโดยการนำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจโดยการทำด้วยการปฏิบัติวันนี้เราจะปฏิบัติในเรื่องของการพิจารณานามรูปกายของเรานี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นรูปใจของเรานี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นนามตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งมีส่วนที่เป็นกายมีส่วนที่เป็นใจใจมันก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมกายมันก็คือสิ่งที่จับต้องได้เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามของเรานี้โดยท่านผู้ฟังที่เหมาะเหมาะที่เหมาะเหมาะก็คือกายเรานี่แหละเป็นสถานที่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นโลเคชั่นที่มันเหมาะแล้วนะเวลาที่มันเหมาะเหมาะเวลาเหมาะเหมาะก็เอาตอนนี้แหละตอนที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่นี่แหละไม่ต้องไปคิดโอ้เดี๋ยวฉันจะค่อยไปฟังตอนเย็นโอ้เดี๋ยวฉันจะค่อยไปฟังตอนขับรถเอาตอนนี้ตอนเย็นตอนขับรถก็ฟังอีกก็จะว่ายังไงตอนนี้ก็เอาด้วยที่นี่เวลานี้กายของเรานี้เดี๋ยวนี้ปฏิบัติธรรมเลยเอาเลยเราเริ่มยังไงเริ่มยังไงท่านตั้งสติไว้สติคืออะไรคือการระลึกได้แต่ที่ไม่ใช่สตินั้นมันคืออะไรเพลิดเพลินลุ่มหลงพร่ำสรรเสริญเมาหมกประมาทมัวเมานั่นคือไม่มีสติพร่ำสรรเสริญประมาทมัวเมาเพลิดเพลินไปในอะไรก็ไปในเสียงผ่านทางลิ้นเสียงผ่านทางหูตื่นหรือยังหรือว่ากลิ่นผ่านทางจมูกตื่นนี่คือพุทโธแล้วเรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้นึกพุทโธพุทโธในใจตื่นขึ้นได้แล้วมีสติสัมปชัญญะไม่เพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามเสียงตามกลิ่นหรือแม้แต่ตามความคิดนึกความคิดนึกเดี๋ยวเราเพลินไปได้นะคิดเรื่องพรุ่งนี้คิดเรื่องเมื่อวานนี้คิดเรื่องคนนั้นคิดเรื่องสถานการณ์โน้นนี่มันค่อยเพลินไปทีละนิดละนิดละนิดจนเผลอไปลืมไปลุ่มหลงไปประมาทไปนั่นคือไม่มีสติอย่าเพลินไปตามความคิดแต่ให้ตั้งความคิดไว้อันเดียวเลยในที่นี้คือพุทโธเวลาเราตั้งความคิดอันใดหนึ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความคิดอันเดียวเรื่องเดียวเวลาเดียวตลอดเวลานะคนเราเนี่ยเหมือนเสียงเราไม่ได้ยินเสียงเดียวตลอดเวลาบางทีเราก็ไม่ได้ยินเสียงบางทีเราได้ยินเสียงหลายๆเสียงเวลาไปดูคอนเสิร์ตหรือฟังเพลงมันมีทั้งเสียงร้องเสียงเล่นเสียงเล่นนี่ก็มีทั้งเสียงเบสเสียงอิเล็กโทรนเสียงกีตาร์ใช่ไหมล่ะเวลากินอาหารมันก็มีทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งเผ็ดทั้งหวานหวานนี่เขาใส่น้ำตาลแล้วก็หวานนี่เขาใส่น้ำผึ้งมันก็หลายอย่างด้วยกันอยู่นี่แหละ
เหมือนกันความคิดหนึ่งเนี่ยมันมีหลายอย่างในเวลาเดียวกันจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ความคิดที่เป็นคำพูดความคิดที่เป็นภาพความคิดที่เป็นเสียงบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามนี่มีอยู่ในจิตใจของเราในช่องทางใจของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนี่แหละที่เราสำคัญคือเราเลือกเอาในการเลือกเอาเนี่ยคือการตั้งสติเอาไว้สติคือความระลึกได้คุณจะมาระลึกอันไหนได้คุณก็ต้องเลือกไงสติคือจึงเป็นการแยกแยะด้วยแยกแยะออกเอาอะไรในที่นี้เอาพุทโธอย่างเดียวมีพุทโธเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งอื่นๆตามมาท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนเฝ้าประตูคุณตั้งป้อมยามขึ้นใช่ไหมคนเฝ้าประตูเนี่ยก็คือยามนั่นแหละคนเข้าคนออกก็มีช่องทางคือใจเปรียบเหมือนเป็นประตูเป็นเกตเป็นทางเข้าทางออกเป็นช่องทางคนที่เข้าคนที่ออกก็คือความคิดนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหลายความคิดความรู้สึกภาษามนสิการอะไรต่างนี่อยู่ในช่องทางนี้เข้าออกทางประตูนี้ป้อมยามที่เราตั้งขึ้นจะเรียกยามมาคุณก็ตั้งป้อมไว้ป้อมในที่นี้เราก็มาพุทโธตั้งเอาไว้ยามที่มาอยู่ในป้อมคอยดูคนเข้าคนออกยามนี่คือสติเป็นคนละอย่างคนละอย่างกันทีนี้ยามจะเห็นไหมว่าคนเข้าบางคนมันมีปกติพิรุธคนเข้าบางคนมันได้เดี๋ยวนี้ก็ติดระบบ facial recognition ดับฟังหรือไม่ก็มีระบบฐานข้อมูลคุณก่อนจะเข้าเนี่ยคุณสแกนบัตรประชาชนซะก่อนติดคนนี้อ้าวอยู่ใน blacklist คุณห้ามเข้าพวกนี้พวกอยู่ใน green list เข้าได้หรือมี facial recognitionเขาก็จะหมายหัวไว้หน้านี้มันแดงหน้านี้มันเขียวเข้าได้เข้าไม่ได้คนที่เขาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยดูแลนี่คือยามที่เขาจะคอยตรวจตราดูเช่นเดียวกันสติของเราต้องฟังตั้งขึ้นเอาไว้ไม่เพลินไปตามความคิดนึกอาจจะมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆหลากหลายอย่างลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งหรอกมันวิ่งไปมาใช่ไหมแต่มันนั่งนิ่งๆมันก็จะยุกยิกเกาหัวบ้างเกาจมูกบ้างเกาหลังบ้างสุดท้ายก็ไปเกาก้นด้วยเกาหมดทุกที่อยู่ไม่นิ่งแต่เราเอามันมาผูกเอาไว้กับเสาเกินเสาหลักต่อให้มันขยับไปยังไงเนี่ยมันก็ไม่หนีออกไปจากเชือกนี่ต่อให้มันพยายามจะวิ่งไปป่าทางเหนือป่าทางใต้ไปไม่ได้ไปได้อยู่แต่ว่าก็อยู่ในอาณาเขตกรอบของเชือกนี้เช่นเดียวกันเวลาเราตั้งสติไว้มีพุทโธนี่นะบางทีจะมีความคิดมักจะให้จิตของเราเนี่ยคล้อยไปตามแต่ว่าถ้าเราไม่ลืมพุทโธนี่คือเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มพอเชือกผูกลิงมันไม่ขาดเสาหลักลิงมันไม่ล้มมันก็ไปไหนไม่ได้ความคิดนึกผ่านมาผ่านไปคิดเรื่องแฟนบ้างโอ้แฟนไม่มีก็คิดเรื่องเหตุการณ์บ้างถ้าไม่ลืมพุทโธสติไม่หนีหายไม่มีปัญหาทุกฝั่งมันก็ไปได้แค่นี้นิดหน่อยบางทีมันมีเราไม่เผลอเราไม่เพลินตั้งสติไว้ให้ได้ทีนี้บางทีด้วยความชำนาญของยามเขาเนี่ยก็มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยบางทีไม่ต้องมีป้อมอะแต่จะมันเดินไปดูมุมนี้แล้วก็เดินไปดูมุมนั้นแต่อยู่บริเวณนี้บริเวณทางเข้าทางออกเนี่ยไม่หนีหายไปไหนอันนี้คือยามก็มีความชำนาญแล้วเหมือนกันเวลาที่สติเรามีกำลังมีความระงับลงของจิตใจเมื่อที่เขามาพุทโธมันก็หายไปท่านผู้ฟังหายวุบไปหายไปแล้วก็ไม่มีปัญหาสติเรายังตั้งอยู่ตรวจตราคนได้ค
คนเข้าออกอาจจะมากอาจจะน้อยไม่มีปัญหานะเช่นเดียวกันบางทีความคิดนึกในช่องทางใจของเราเนี่ยอาจจะน้อยอาจจะมากมันเป็นบางครั้งบางคราบางเวลาตอนเช้าเช้าตื่นมาใหม่ๆอาจจะน้อยตอนเย็นเย็นหลังเลิกงานอาจจะมากหรือบางคนอาจจะกลับกันได้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าเราตั้งสติเอาไว้ได้พอเราตั้งสติไว้แล้วจิตสงบลงพอสมควรเริ่มเพียงพอที่จะเป็นกอบเป็นกรรมเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นที่เป็นฐานขึ้นมาได้นี่อันนี้คือเราเริ่มมีสมาธิท่านผู้ฟังจิตใจเป็นอารมณ์เดียวเราก็มาทำการพิจารณาในเรื่องนามและรูปท่านผู้ฟังคือกายและใจของเราอะไรคือนามอะไรคือรูปนามนั้นท่านแจกแจงเอาไว้ว่าคือเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกเรารู้สึกสิ่งต่างๆได้นั่นคือเวทนานามคือสัญญาสัญญาคือความหมายรู้เรารู้สึกสิ่งต่างๆได้แล้วเราก็บอกอ๋อนี่เป็นเสียงผู้ชายอ๋อนั่นเป็นดนตรีอันนี้เป็นข้าวอันนั้นเป็นน้ำคุณเรียกชื่อมันออกมาได้นั่นนะนั่นคือสัญญาแต่เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษมันก็เป็นชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปในชื่อเรียกเหล่านั้นเหล่านั้นนั่นคือสัญญาในส่วนที่เป็นน้ำนั้นยังมีเจตนาด้วยเจตนาเนี่ยคือคุณปักใจลงไปคุณดำริลงไปคุณมีความคิดนึกไปคุณตั้งเจตนาไปว่าให้เป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นคำพูดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เจตนานะเพราะเจตนาก็คือเจตนาความคิดนึกเป็นสัญญาสังขารมันก็เป็นคนละอย่างกันกับเจตนาบางคนเนี่ยมีความกังวลใจท่านฟังว่าทำไมมีความคิดนี้โผล่มาในจิตใจผมไม่รู้ผมคิดอย่างนี้ไปได้ไงเนี่ยจะเป็นกรรมไหมก็ถ้ามันไม่ได้มีเจตนาตั้งขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่กรรมอยู่แล้วเพราะเจตนาเป็นอย่างหนึ่งอยู่เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องการทำดีทำชั่วเนี่ยก็ต้องยกตัวอย่างของคนทำความชั่วขึ้นมาแต่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนจะพูดออกมาได้ก็ต้องคิดซะก่อนใช่ปะล่ะเอาถ้างั้นคิดอย่างนี้ก็เป็นเจตนาพระพุทธเจ้าจะมีเจตนาในการคิดไม่ดีหรอมันคนละอย่างอย่างทุกฝั่งเจตนาก็อย่างหนึ่งความคิดนึกการปรุงแต่งไปก็อีกอย่างหนึ่งความคิดนึกนั่นคือสัญญาท่านจะกำหนดบทเพียรชนะออกมาเป็นคำพูดเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดได้โดยที่ไม่ได้เป็นกรรมไม่ได้เป็นเจตนาเจตนาคือความตั้งใจความจงใจความปักใจลงไปนั่นเป็นอย่างหนึ่งหนึ่งคือเจตนาเพราะฉะนั้นสำหรับบางคนที่มีอาการทางจิตประสาทเนี่ยมันอาจจะแก้ได้แต่บอกว่ามันยังไม่ได้ไปถึงจุดที่เป็นเจตนาแต่เป็นแค่ความคิดนึกเป็นสัญญาสังขารเนี่ยมันแก้ได้คุณเป็นโรคเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าบ้างอาการมีหลายบุคลิกบ้างแต่ถ้าบอกว่ามันเลยเถิดเกินไปจนถึงเป็นเจตนาแล้วบางทีมันอาจจะแก้ยากอย่างไรก็ตามในช่องทางใจของเราเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ว่ามานี้คือเวทนาคือความรู้สึกในช่องทางใจสุขบ้างทุกบ้างที่ว่ามานี่คือสัญญาคือความหมายรู้เราหมายรู้จำได้เรียกสิ่งนี้ว่าของแข็งเรียกสิ่งนี้ว่าชื่อคนนั้นเรียกสิ่งนี้ว่าอาหารต้นไม้ท้องฟ้าพวกนี้คือสัญญาแล้วก็เจตนาคือกรรมคือลักษณะที่คุณปักใจลงไปฝังใจลงไปดำริไปอยู่ในสิ่งใดนี่คือเจตนานอกจากนี้ยังมีผัสสะด้วยทั้งวางผัสสะเนี่ยคือการกระทบ
ภาษาเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3ประการต้องมีเสียงต้องมีหูมีหูมีเสียงแล้วก็ต้องมีวิญญาณทางหูคือการรู้แจ้งทางหูประกอบกัน3อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผัสสะถ้ามีแต่เสียงแล้วไม่มีหูเช่นคนหูหนวกก็จะเกิดความรู้แจ้งทางหูคือโสตวิญญาณไม่ได้มันก็จะเกิดผัสสะทางหูไม่ได้หรือว่าต่อให้มีเสียงแล้วก็มีหูด้วยใช่ไหมแต่ถ้าไม่เกิดการรู้แจ้งทางหูคือไม่เกิดโสตวิญญาณเช่นกรณีที่ว่าคนนอนหลับอยู่เงี้ยคุณไปเรียกเขามีเสียงไหมมีหูมันมีอยู่ไหมหูก็ไม่ได้อุดไว้มีหูอยู่กระบวนการการทำงานของกระดูกทั้งค้อนโคลนมันก็ยังทำอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีการรู้แจ้งทางหูเนื่องจากหลับอยู่พอไม่มีโสตวิญญาณมันก็จะไม่เกิดผัสสะก็จึงไม่รู้สึกตัวขึ้นหรือว่าคนที่ทำอะไรจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอ่านหนังสือหรือว่าเล่นเกมอยู่เงี้ยมันมีคนเรียกเนี่ยหูมีไหมมีเสียงมีไหมมีแต่ไม่ได้ยินเพราะไม่มีโสตวิญญาณจึงไม่เกิดผัสสะผัสสะนี่จะเป็นตัวที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อยู่ในเนี้ยนามรูปมันอยู่ในนี้แล้วมันรวมกันมาที่น่าสนใจมันก็คือมโนผัสสะนี่มีตะกี้พูดถึงคือโสตผัสสะใช่ไหมผัสสะการกระทบทางหูก็เป็นเรื่องของเสียงแต่ถ้าเป็นความคิดนึกเป็นอารมณ์ความรู้สึกนี่เป็นมโนผัสสะเป็นเรื่องของใจในช่องทางใจผัสสะทางใจก็มีนะผัสสะทางใจมโนที่เป็นยังไงนะมันก็ต้องมีมโนไงคือมีใจเหมือนคุณต้องมีหูเพื่อที่จะรับเสียงใช่ไหมคุณก็ต้องมีใจเพื่อที่จะรับอะไรรับอะไรที่เป็นนามธรรมทั้งหมดนะก็เรียกธรรมารมณ์มีธรรมารมณ์มีใจคือมโนมันก็จะมีการรู้แจ้งทางใจก็เรียกมโนวิญญาณมโนกับวิญญาณมันไม่ใช่เดียวกันท่านผู้ฟังมโนคือช่องทางใจเหมือนช่องทางหูเหมือนช่องทางตาวิญญาณคือการรู้แจ้งเหมือนจักษุวิญญาณเหมือนโสตวิญญาณเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นนั่นว่านี่ก็เป็นมโนวิญญาณเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สักเปลวไฟที่เกิดจากไม้ประดู่ก็เป็นเปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่เกิดจากเชื้อคนละแบบวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางใจก็เป็นวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละแต่เกิดจากเชื้อคือเสียงกระทบหูหรือเกิดจากเชื้อคือรูปกระทบตาหรือเกิดจากการสะกิดคือธรรมารมณ์กระทบใจความคิดนึกอะไรต่างๆธรรมารมณ์บางทีเป็นของเราบ้างบางทีเป็นของคนอื่นบ้างบางทีมันมีเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์มากระทบสะกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ามีมโนวิญญาณมีมโนวิญญาณแล้ว3อย่างรวมกันก็เรียกว่าเป็นผัสสะนี่คือผัสสะมีผัสสะแล้วก็ยังมีมนสิการมนสิการนั้นหมายถึงการทำในใจการทำในใจนี้จะเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งก็ได้ทุกฝั่งเพราะว่ามันแบบทำในใจอ่ะคือแบบปรุงแต่งคิดนึกคืออาจจะไม่ใช่คิดนึกเพราะว่าถ้าคิดนึกนี่มันจะเป็นเรื่องของเจตนาไปแต่ว่าปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเขาก็ถึงว่าถ้าคุณปรุงแต่งทำในใจในลักษณะที่เรียกว่าไม่แยบคายอ่ะก็จึงเรียกว่าอโยนิโสมนสิการแต่ถ้าปรุงแต่งโดยแยบคายเขาก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการการทำในใจมีแบบต่างๆผสมกันความคิดนึกนั่นนี่บางทีมันโผล่มันเป็นออกมาได้คนที่รู้จักแยกแยะได้นี่มันมีเป็นหลายอย่างนี่คือน้ำตำฟังนี่คือน้ำเกิดขึ้นในช่องทางใจ
อาศัยธรรมารมณ์บ้างอาศัยวิญญาณบ้างเรียกรวมทั้งหมดนี้เรียกว่านามรูปล่ะรูปก็คือธาตุทั้งสี่นั่นเองธาตุสี่หรือว่าอะไรก็ตามที่ประกอบขึ้นโดยอาศัยธาตุสี่นี้เราเรียกว่ารูปธาตุสี่นี้มีอะไรบ้างก็ธาตุดินของอะไรที่เป็นของเข้มแข็งทั้งที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ตามนั่นคือธาตุดินหมดอะถ้าภายนอกก็อาจจะหินอาจจะดินอาจจะเหล็กพวกนี้คือธาตุดินถ้าภายในก็เนี่ยละผมเนี่ยเห็นอยู่ฟันเนี่ยก็ดูนี่นี่คือธาตุดินส่วนธาตุน้ำคือของเหลวที่มันไหลไปได้มีลักษณะเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้เอิบอาบเปียกชุ่มทั้งภายในภายนอกแต่ภายนอกนี่ก็น้ำในแม่น้ำของเหลวประเภทต่างๆลิควิดไนโตรเจนนี่ก็เป็นธาตุน้ำแต่ภายในก็เลือดนี่เหงื่อน้ำมันเหลวน้ำมันข้นพวกนี้เป็นธาตุน้ำเอิบอาบไหลไปได้ธาตุที่สามก็คือธาตุไฟธาตุที่เป็นความร้อนเป็นของเผาเป็นของไหม้อาศัยการกระทบกันเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาเราก็เรียกว่าเป็นธาตุไฟธาตุไฟจริงๆแล้วก็สามารถจัดเรื่องแสงลงไปในธาตุไฟนี้ได้ด้วยรวมเป็นลักษณะที่ว่าเป็นพลังงานปล่อยออกไปพลังงานอย่างดวงอาทิตย์แผดแสงมากระทบโลกก็เกิดเป็นความร้อนขึ้นแบบนี้เราจัดเรื่องแสงอยู่ในเรื่องของธาตุไฟด้วยก็ได้รังแสงที่เป็นอะไรละเอียดทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในธาตุสี่อยู่ความร้อนบางทีเราจับตัวตนของความร้อนจับตัวตนของแสงไม่ได้ภาพเฮโรแกรมอย่างเงี้ยแต่มันก็คือแสงเป็นพลังงานแบบหนึ่งเป็นความร้อนแบบหนึ่งเหมือนกันธาตุไฟทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกเป็นธาตุไฟเหมือนกันภายนอกก็คือแสงคือความร้อนเป็นเพลิงเป็นไฟอย่างนี้ใช่ไหมภายในก็คือไฟที่ย่อยอาหารวัดอุณหภูมิออกมาได้ 36.5 อย่างเงี้ยอันนี้คือธาตุไฟภายในนอกจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ยังมีธาตุลมด้วยธาตุลมนี่ก็คือของที่มันพัดไปพัดมาเป็นลมไหวตัวได้ลมภายนอกนี่ก็มีลมร้อนลมหนาวลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมหมุนไปเป็นวงกลมลมเวลัมพาโอ้มีลมหลายประเภทเป็นบรรยากาศต่างๆนี่แหละท่านฟังเป็นธาตุลมเป็นอากาศภายในก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คืออากาศอากาศนี่คือธาตุลมนั่นเองท่านฟังแต่ถ้าอวกาศคือช่องว่างๆไม่มีอากาศเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยนะอะไรก็เรียกว่าธาตุช่องว่างคืออากาศธาตุนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอวกาศไม่ใช่ธาตุลมแต่ว่าเป็นธาตุช่องว่างเราเห็นพื้นที่ว่างๆในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ช่องว่างนะคือมันมีอากาศอยู่เราเรียกอากาศเหล่านั้นเนี่ยว่าธาตุลมดินน้ำไฟลมหรืออะไรก็ตามที่มันประกอบขึ้นจากธาตุสี่เหล่านี้คนไทยบางทีเราก็เรียกตามหนังจักรวงๆท่านฟังเราเรียกกันมาแต่ก่อนก็ดินน้ำลมไฟแต่ถ้าเรียงตามภาษาบาลีก็ดินน้ำไฟลมเรียกยังไงก็ได้มันผสมกันมันก็อยู่ในนี้แหละเรียกกันว่ารูปคือกายของเราถ้ารูปผสมกันในลักษณะที่ทำให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมารูปสี่อย่างนี้นะคือหมายถึงดินน้ำไฟลมเนี่ยมาผสมกันบางทีมันไม่ได้ให้เกิดชีวิตเช่นว่าคุณเอาอาหารมาผัดใส่กันปรุงออกมาแล้วเสิร์ฟเป็นต้มผักหม้อหนึ่งขึ้นมาเนี่ย
ก็มันไม่ได้เป็นชีวิตเป็นตัวอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่ไม่เหมือนกับกายของเรากายของเรานี่ก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันดินน้ำไฟลมเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับต้มผักแต่ว่ามีชีวิตขึ้นมาต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงไหนก็ตรงที่มันมีชีวิตมีลักษณะแสดงความเป็นอายตนะออกมานั่นเองมีอินทรีย์ฉันว่าอินทรีย์เนี่ยแปลว่าชีวิตก็ได้อินทรีย์เนี่ยแปลว่าเป็นใหญ่ก็ได้มีช่องทางอะไรที่มันเป็นใหญ่ขึ้นมาตัวกระดิบตาหูจมูกลิ้นและกายมีอินทรีย์แบบนี้ขึ้นมาคือแสดงถึงความมีชีวิตรับรู้เสียงได้ผ่านทางหูรับรู้รูปได้ผ่านทางตานี่คือธาตุสี่ประกอบกันในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือชีวิตขึ้นมาโดยมีอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นช่องทางตาช่องทางหูขึ้นมามีรูปทั้งที่แบบมีชีวิตคือมีอินทรีย์มีช่องทางรับรู้สิ่งต่างๆมีรูปแบบชนิดที่ไม่มีชีวิตก็มีแล้วก็สิ่งมีชีวิตบางทีอาศัยกันอยู่อย่างในร่างกายของคนเราอย่างเงี้ยมันมีสิ่งมีชีวิตพวกไมโครบเนี่ยอยู่แบบว่าเยอะแยะมากประมาณแบบว่าครึ่งครึ่งกันเลยกับในเซลล์ของร่างกายมนุษย์ของเราเซลล์ของร่างกายมนุษย์ของเราที่บ่งบอกความเป็นมนุษย์ก็ตาหูพวกอินทรีย์ต่างๆแต่เซลล์อื่นๆไมโครบจุลินทรีย์อื่นๆที่ไม่ได้จะเป็นเซลล์ของมน

คือเป็นกายจึงมีใจมีกายมีนามมีรูปนี่เราจึงเรียกว่านามรูปนามรูปเนี่ยมีอยู่ในกายของเราทีนี้ในส่วนที่เป็นนามที่พูดถึงว่ามีผัสสะใช่ไหมมันก็มีวิญญาณอยู่ในผัสสะนั่นแหละแล้วนี้ทำไมวิญญาณมันมาแทรกซึมอยู่ในส่วนที่เป็นผัสสะซึ่งอยู่ที่ส่วนที่เป็นนามนามรูปมันก็มีวิญญาณด้วยไงเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณแล้วไปอาศัยกันอยู่ได้ไงนามรูปกับวิญญาณเราจะพิจารณารูปพิจารณานามจะเห็นนามเห็นรูปเราก็ต้องเห็นวิญญาณด้วยวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณสิ่งเหล่านี้อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วนามรูปเนี่ยท่านฟังมันก็เป็นของมันอยู่นี่แหละเป็นธรรมชาติของมันไปมีนามมีรูปมีดินมีฟ้ามีท้องฟ้าต้นไม้ความคิดนึกนั่นนี่นามธรรมรูปธรรมมันก็เป็นของมันตามธรรมดาของมันอยู่แล้วนะท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เป็นธรรมดาก็เลยเป็นธรรมติตามันก็เป็นของมันอย่างนี้นามรูปนี่เป็นกฎที่เป็นตายตัวแห่งธรรมดาคือเป็นธรรมานิยามตามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะให้เป็นยังไงอาศัยกันและกันเกิดเรียกว่าเป็นอิทัปปัจจยตาคือถ้าเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณก็อาศัยกันแบบนี้บางทีเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะบางทีเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณแต่เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปได้นั่นเองแต่นามรูปที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยมันมาได้ไงอะไรเป็นเหตุเกิดของมันเหตุเกิดของมันมีเพราะมีวิญญาณวิญญาณมันอยู่ในนามรูปอยู่แล้วไงส่วนที่เป็นผัสสะเอาแล้วมันมาก้าวลงกันตรงไหนมันอาศัยกันให้เกิดเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้ล่ะก็เรียกเป็นตาคือเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ได้กวนนะทุกฝั่งขอโทษทีแต่ก็มันเป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตาเนี่ยมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างเนี้ยเป็นอวิตาเนี่ยแล้วก็มันจะไม่ได้เป็นอย่างอื่นตามที่เราหวังว่าจะให้มันเป็นด้วยนะก็เลยเป็นอนัญญาตตาก็มันเป็นอย่างเงี้ยอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วจะให้เป็นยังไงก็เลยเป็นอิทัปปัจจยตาคือพูดก็คือมันอาศัยเหตุปัจจัยแบบเนี้ยแต่เราจะเข้าใจเรื่องนามรูปพิจารณานามรูปก็ต้องเห็นเหตุมันด้วยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปวิญญาณไงวิญญาณคือความรู้แจ้งก็มันก็อยู่ในนามรูปอยู่แล้วป่ะตรงผัสสะท่านอธิบายมาก็นี่แหละทำไมบางทีท่านก็เรียกว่ามีนามรูปจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปก็อยู่ที่ว่าคุณมองแบบไหนมองจากเหตุปัจจัยอะไรแต่มันเป็นอย่างนี้แหละท่านฟังแล้วทำไมพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะที่วกวนไปวนมาอย่างนี้มันจะงงไหมงงแน่ถ้าไม่มีสติงงแน่ถ้าไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีสติมีปัญญาแยกแยะออกคมในปาดลงไปเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้อันดับแรกมีวิญญาณมีนามรูปมีนามรูปมีวิญญาณจะพิจารณานามรูปก็ต้องเอาวิญญาณเข้ามาด้วยวิญญาณมันมาแทรกซึมอยู่ตรงไหนวิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งท่านผู้ฟังมันเป็นอาหารของนามรูปเป็นอาหารตรงที่ว่าวิญญาณอาหารไงอาหารคือวิญญาณคือการรู้แจ้งมันจะไปเป็นอาหารเป็นที่ตั้งให้วิญญาณก็ไปก้าวลงให้นามรูปไปก้าวลงในวิญญาณให้วิญญาณไปก้าวลงในรูปเวทนาสัญญา

สังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารก็เรียกเป็นวิญญาณทิฏฐิคือจุดที่จะให้วิญญาณมันก้าวลงไปวิญญาณก็เป็นฐานที่ตั้งให้รูปเวทนาสัญญาสังขารมันก้าวลงมาท่านเปรียบไว้เหมือนกับไม้อ้อสองกำพิงกันตัวฟังมันต้องอาศัยกันสองอันอันหนึ่งเป็นหลักอีกอันหนึ่งก็เป็นหลักนั่นแหละอันหนึ่งเป็นรองอีกอันหนึ่งก็เป็นรองนั่นแหละก็คือถ้าอันหนึ่งเป็นหลักอันหนึ่งก็เป็นรองใช่ไหมอันหนึ่งเป็นรองอันหนึ่งก็เป็นหลักต้องอาศัยกันถามว่าการหยั่งลงของนามรูปนี้ไปหยั่งลงในอะไรก็วิญญาณไงเอาวิญญาณเป็นอาหารของนามรูปมันไปหยั่งลงกันตอนไหนมันไปอาศัยกันได้ยังไงเมื่อไหร่ก็ตามตัวฟังที่เราเกิดมีความรู้สึกเป็นสิ่งน่ารักเป็นสิ่งน่ายินดีเห็นโดยความเป็นรสอร่อยเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่ความดีเห็นแต่ความสวยงามนี่แหละคือเราจะเพลินไปในสิ่งนั้นๆสิ่งใดก็ตามที่เราเพลิดเพลินไปเห็นแต่ความดีความสวยงามเพลิดเพลินลุ่มลงไปแล้วสิ่งนั้นแหละท่านผู้ฟังนามรูปมันจะไปหยั่งลงได้การรับรู้นั้นน่ะเป็นอาหารของนามรูปทันทีพอมีนามรูปแล้วมันก็จึงมีสัลยตนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานภพชาติความทุกข์ต่างๆก็ตามกันมาเป็นปรวนวิญญาณเนี่ยมันดึงมาตอนไหนนะทบทวนอีกทีนึงมีการรับรู้ที่ไหนวิญญาณการรับรู้นั้นการรู้แจ้งนั้นมันจะมาเป็นอาหารให้นามรูปอย่างลงไหมอยู่ที่ว่าคุณมีความเพลิดเพลินพอใจกำหนัดยินดีไปตามการรับรู้นั้นหรือไม่มีอาสาทะความเพลิดเพลินยินดีพอใจไปไอความเพลิดเพลินยินดีพอใจไปนั้นมันดึงนามไปตรงไหนตรงที่มนสิการโดยไม่แยบคายนั่นแหละดึงวืดไปเลยดึงวืดไปแล้วมันก็ก้าวลงเลยวิญญาณนั้นก็เป็นอาหารโดยอโยนิโสมนสิการในนามนั้นรูปก็ไปด้วยนามไปทางไหนรูปก็ไปทางนั้นน่ะวิญญาณไปทางไหนมันก็ดึงเรียกนามมาได้ด้วยเพราะว่าด้วยความเพลินความพอใจการหยั่งลงของนามรูปจึงมีวิญญาณนั้นจึงเป็นอาหารของนามรูปด้วยความน่ารักด้วยความยินดีของอะไรของจิตของเราท่านผู้ฟังถ้าเรามีจิตปักลงไปในอะไรถ้าเรามีความคิดนึกดำริไปในทางไหนไอ้ความคิดนึกดำริไปทางไหนไปในอะไรเนี่ยทำไมจิตมันไปทางนั้นได้เพราะคุณตรีตรึกไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆถ้าเราตรีตรึกไปในความคิดเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนอยู่เรื่อยความเพลินความพอใจความยินดีบางที่มันคืบคลานต่อไปได้คือเป็นอโยนิโสไงการทำในใจโดยไม่แยบคายไปแล้วยังไงสิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณท่านผู้ฟังสิ่งไหนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณแล้วมันก็เป็นการหยั่งลงของนามรูปได้ไงเอาใหม่นะท่านฟังเอาใหม่ตัวเรามีกายมีใจใช่ไหมมีรูปมีนามกายใจรูปนามของเราอาศัยอะไรเกิดอาศัยวิญญาณมันยังไงนะก็ถ้าเราเห็นโดยความเป็นของเพลิดเพลินน่ารักน่ายินดีในการเห็นการรับรู้นั้นเนี่ยมันเป็นที่ตั้งที่หยั่งลงเป็นอาหารให้นามรูปได้เพราะทำไมคุณถึงมาเห็นเป็นความรักความพอใจยินดีได้ไงเพราะจิตของเราถ้าจิตของเรามีความคิดนึกปรุงแต่งดำริปักใจลงไปสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์ที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้อารมณ์นั้นจะทำให้เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณวิญญาณมีการตั้งขึ้นเจริญงอกงามแล้วนามรูปมันก้าวลงอย่างลงในวิญญาณการรับรู้นี้ได้เพราะฉะนั้นจิตเรานี่แหละมันเป็นตัวที่ให้ไปยึดถือลงไปในสิ่งต่าง
ที่คุณรับรู้นั่นแหละคุณมีการรับรู้มีการรู้แจ้งมีวิญญาณที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนผ่านทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างละเอียดเร็วประณีตในนอกไปจิตเนี่ยมันตามไปที่จะคิดนึกตรีตรึกยินดีพอใจไม่ยินดีไม่พอใจตึกตักตึกตักตามไปปึ้งอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นบุบบับบุบบับวาบวาบขึ้นเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันงอกงามขึ้นทันทีเป็นอาหารที่แบบสดได้อร่อยๆของเจ้านามรูปทันทีจริงๆแล้ววิญญาณเนี่ยตรงฝั่งมันไม่ได้ว่าจะมาเป็นเอาของอาหารอะไรมันก็เป็นของมันอยู่งี้แหละแต่เมื่อนั้นกลับกลายมาเป็นวิญญาณอาหารได้ก็เพราะว่าจิตของเราเนี่ยไปปรุงแต่งไปในลักษณะแบบนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ท่านผู้ฟังรากของมันเนี่ยยังดิ่งลงไปลึกด้วยแล้วรากของมันเนี่ยก็มีสาขาแผ่กว้างๆไปรอบๆด้วยถ้ารากของมันยังอยู่เนี่ยมันก็ดูดสิ่งอะไรที่เป็นสารอาหารในดินในน้ำต่างๆเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงลำต้นมันได้แน่รากต่างๆที่ดูดน้ำไปเนี่ยมันคือจิตที่มีอวิชชานี่แหละยิ่งยังลงลึกยิ่งแผ่กว้างซ่านไปตามความอยากความละเอียดความเลวประณีตในนอกใกล้ไกลอดีตอนาคตปัจจุบันเอาหมดอ่ะมันแผ่ซ่านไปหมดด้วยอำนาจของอวิชชาการรับรู้ไปทางไหนนี่ไม่พลาดมันเลยที่นามรูปนั้นจะหยั่งลงไปแล้วก็เกิดเป็นผัสสะเกิดเป็นเรื่องราวเกิดเป็นภพเกิดเป็นตัวตนเกิดเป็นของฉันของแกปรุงแต่งกันออกมาก็เยอะแยะมากมายปัญหาในโลกนี้ก็เพราะว่านี่แหละมันมาหยั่งลงดูดดื่มกันอยู่ตรงนี้ตรงที่วิญญาณของเราตรงที่อะไรมันเป็นอารมณ์แห่งวิญญาณให้มันกลายเป็นวิญญาณอาหารก็ตรงที่จิตนั่นเองจิตเนี่ยจึงเป็นการสร้างอารมณ์ให้เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้จิตมันไปทำยังไงนะอีกทีหนึ่งสิให้มันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งอารมณ์ได้เพราะจิตเนี่ยมันมีฝังลงไปปักลงไปดำริคิดนึกตรีตรึกไปในสิ่งใดจิตนั่นแหละมันจะทำให้เกิดอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้พอวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันเป็นอาหารได้นามรูปก็ซ้อยใส่ทันทีนามรูปจึงมีการยั่งลงได้การทำในใจอะไรต่างๆโดยที่มันเป็นไปตามกระบวนการของมันเป็นอย่างเนี้ยนั่นแหละมันคือเป็นก็เรียกว่าลักษณะที่เราทำในใจโดยไม่แยบคายก็มันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคุณไม่รู้หรอว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้จะให้ทำยังไงคุณเนี่ยทำในใจโดยไม่หยาบคายก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ตามมันไปก็เลยตามน้ำไปลำบากตามน้ำไปแล้วไปไหนอ่ะโอ้ยบางทีก็ถูกน้ำวนดูดไปบ้างตามน้ำไปแล้วไปไหนอีกตกเหวตกหน้าผาเป็นน้ำตกลงไปกระแทกหินข้างล่างตายบ้างนี่ต้องเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ล่องลอยไปตามกระแสแม่น้ำคิดว่าจะเพลินพอใจเอาแม่น้ำนี่ทำไมมันเลี้ยวไปอย่างนี้วะแล้วตรงนั้นมียักษ์ขมูขีเป็นผีเสื้อสมุทรตรงนั้นก็มีน้ำวนมีน้ำตกไปถึงตรงนั้นตายแน่นอนผิดทางได้นะเพราะว่าถ้าเราไปตามอะไรที่เป็นความเพลินความน่ารักพอใจยินดีมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จิตวิญญาณตั้งอยู่เฉพาะเป็นอาหารให้นามรูปไปอย่างลงก้าวลงต่อเนื่องต่อไปแล้วบาปอกุศลธรรมหลายๆอย่างบางอย่างมันเกิดขึ้นได้ตามกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีโยนิโสมนสิการตั้งฟังมีการมนสิการมีการทำในใจเข้าใจกระบวนการนี้ของมันให้ได้คุณจะไม่ให้ต้นไม้มันมีเงาเกิดขึ้นคุณก็เอาขวานมาสิริดกิ่งริดใบอะไรต่างๆมันออกหมดตัดที่โคนต้นเตี้ยๆเลยแล้วก็เอาจอบเอาตะกร้ามาขุดมันออกด้วยขุดรากมันนี่แหละขุดออกมาให้หมดแม้แต่แค่ว่าเกินองคุลีเนี่ย
เอาให้หมดหรืออะไรที่มันเล็กน้อยของกุลีเนี่ยเอาไว้ได้แต่ถ้ามันเยอะมากก็ออกด้วยแล้วเอาซากไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมาตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็ผ่าออกผ่าออกแล้วทำเป็นซี่ๆเล็กๆไอ้ซี่เล็กๆเนี่ยเอาไปผึ่งลมให้แห้งเอาไปตากแดดไม่ให้มันมีเชื้อไม่ให้มันมีน้ำอยู่ข้างในเลยพอคุณเอาไปตากลมตากแดดแล้วแห้งๆเลยใช่ป่ะเฮ้ยเผาไฟดูเผาไฟเอาไฟแรงๆเนี่ยเผาใส่เข้าไปใส่เข้าไปไฟเนี่ยมันกินเชื้อไม่เลือกทุกฝั่งยิ่งแห้งๆยิ่งไม่มีน้ำไม่มีเชื้อเนี่ยมันกินดีเผาออกมาจนเลยจะเป็นขี้เถ้าถ้าไม่ต้องพูดถึงเอาขี้เถ้าเนี่ยมาบดอีกด้วยบดให้เป็นฝุ่นผงให้ละเอียดเลยแล้วก็โปรยไปตามกระแสลมที่พัดจากหรือไม่ก็เทลงไปลอยไปตามกระแสน้ำอันเชี่ยวมาถามว่าแล้วเงาของต้นไม้นี่ไปไหนหายเกลี้ยงนะทุกฝั่งหายเกลี้ยงแล้วเราจะทำอย่างนี้ได้ยังไงก็รากของมันทุกฝั่งเพื่อวิชาไงเราจะกุดตามรากมันลงไปนี่นะนี่เราอยู่ที่โคนที่หน่อมันแล้วนั่นคือนามรูปแล้วลึกลงไปจากนามรูปนั่นคือวิญญาณวิญญาณอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารของนามรูปได้แต่ไม่ใช่ว่าวิญญาณทุกอย่างเป็นอาหารของนามรูปเพราะวิญญาณมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วไหมถ้ามีหูมีเสียงมันก็มีการรู้แจ้งกับธรรมดาทำไมมันวิญญาณอันนี้มันต้องเป็นอาหารของนามรูปวิญญาณบางอย่างมันไม่เป็นอาหารนะอย่างเช่นคุณรับรู้เรื่องราวอะไรของคนอื่นที่เราไม่ได้ค่อยสนใจรู้ไปก็รู้ไปอย่างนั้นมีวิญญาณก็มีวิญญาณไปงั้นมันจะไปอะไรใช่ไหมล่ะเอาแต่ว่ารู้บางเรื่องเนี่ยมันจี๊ดรู้บางเรื่องเนี่ยมันเคลิ้มที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความพอใจไงความยินดีเพลิดเพลินพอใจไปในอะไรสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์เพื่อให้ตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้วิญญาณประเภทนี้ที่มันตั้งอยู่เกิดขึ้นแบบนี้ล่ะที่ว่าอาศัยความเพลินความพอใจที่เป็นอารมณ์ไปมันจึงเป็นอาหารให้นามรูปนามรูปก็จึงเติบโตต่อไปจริงๆแล้วต่อให้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมีวิญญาณเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นอาหารให้นามรูปนามรูปมีอยู่มันก็มีอยู่ไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นนั่นล่ะไม่ได้จะเป็นไปอย่างอื่นมันก็จะไม่มีปัญหาต่อไปได้รากของมันนั่นคือจิตของเรานั่นเองดูฟังจิตของเราที่คิดนึกตรีตรึกไปในเรื่องใดๆจิตเนี่ยมันคือเป็นตัวคิดนะคือความคิดในภาษาไทยของเราเนี่ยคือแปลออกมาแล้วบางทีมันกำกวมคิดนี่หมายถึงสัญญาสังขารก็แบบหนึ่งแต่คิดที่ว่าเป็นจิตนี่คือแบบหนึ่งคิดที่ว่าเป็นจิตนี่คือเป็นเจตนาละเป็นเจตนาเป็นเจเตติเป็นลักษณะการที่จิตเนี่ยมันฝังลงไปมันปักลงไปมันปรุงแต่งไปเวลาที่เรามีการคิดนึกเป็นลักษณะที่อยู่ที่จิตแล้วจิตเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกลักษณะแบบนี้นะทุกฝั่งมันเป็นอนุสัยมันเป็นอนุสัยคือลักษณะที่จิตของเราหนุนปักลงไปแล้วมันเป็นสะสมเป็นหมักหมมเป็นเชื้ออยู่ข้างในแล้วเชื่อมีที่ไหนทุกฝั่งอารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่วิญญาณก้าวลงนามรูปใส่ลงไปบึมบำบึมบำเหมือนเขาดูดรากขึ้นไปเวลาต้นไม้มีรากดูดสารอาหารต่างขึ้นไปทีนี้จิตที่มันจะไม่คิดมันจะเป็นยังไงยังไงที่จิตไม่ปักลงไปคือไม่เป็นอนุสัยแล้วยังไงมันถึงมาเป็นอนุสัยเดี๋ยวเราทบทวนตรงนี้นะทุกฝั่งก็วิชาทุกฝั่งมันเป็นอาหารของอนุสัยอนุสัยทางฝั่งก็เป็นอาหารของอวิชชาถ้าจิตมีอวิชชาอยู่เมื่อไหร่นั่นแหละอนุสัยคือลักษณะที่จิตมันปักลงไปทับถมลงไปเป็นอารมณ์คิดนึกไปแบบนี้ด้วยอวิชชาปัญหาเกิดทันทีรากนี่แหละทางฝั่งคืออวิชชาแล้วทำไงทีนี้เราก็ถอนรากออกไปไงเราจะถอนรากคือเจ้าอวิชชาออกไปจากจิตเนี่ยคุณก็อวิชชาเข้ามาไง
ุณวิชาคือความรู้จะวิชาคือความรู้ก็มาได้ไงคุณต้องมีความพ้นต้องมีความเหนือกันให้มันอยู่ได้บ้างความเหนือตรงนี้คืออะไรคือสมาธินี่แหละเอาง่ายๆให้จิตเนี่ยมันเหนืออยู่จากเรื่องของเสียงเรื่องของรูปให้มันมีความที่ว่าไม่ต้องวุ่นวายฟุ้งเฟ้อคิดนึกตรีตรึกไปตามความคิดต่างๆนี่คือเหนือกันนี่คือพ้นกันพ้นกันในลักษณะเหมือนใบบัวกับดอกบัวโดนน้ำนี่แหละมันก็โดนกันอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่เปื้อนกันเรามีความคิดแต่เราไม่ตามมันไปเราได้ยินเสียงเราก็ไม่ตรีตรึกไปตามได้ยินก็ได้ยินไปดิเอาคุณจะทำอย่างนั้นได้ไงยังไงมันถึงจะมีความพ้นเป็นวิมุตติแบบนั้นได้ก็ต้องมีสติสติเป็นธรรมที่จะเล่นไปสู่วิมุตติคุณจะมามีสติได้คุณก็ต้องตั้งสติไว้ใช้อนุสติในที่นี้คือพุทโธนึกถึงพุทโธคือพระพุทธเจ้าในคุณข้อต่างๆของท่านมีสติตั้งขึ้นแล้วสตินั้นมันจะมารักษาจิตของเราให้มันมีความพ้นจากภาษาต่างๆมีความพ้นคือวิมุตติมันก็มีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตของเราพอมีความรู้เกิดขึ้นที่จิตของเราจิตของเรามันจะไม่ฝังลงไปไม่ปักลงไปไม่เป็นอนุสัยทำไมนะยังไงนะจริงนะเราอวิชชาใช่ไหมเป็นอาหารของอนุสัยของจิตใช่ไหมพอเรามีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะแต่มันไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือวิชาคือความไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไงทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ผิดไปจากเป็นอย่างนี้ได้ทำไมมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นไม่ได้หรอไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้นั่นแหละคือวิชามันจะไม่ผิดไปจากเป็นอย่างนี้นั่นแหละคืออวิชชามันจะไม่เป็นโดยประการอื่นหรอไม่นั่นแหละคืออวิชชาแล้วพอเรารู้ว่าโน่มันเป็นอย่างอื่นก็ได้นะยังไงนะเป็นอย่างอื่นก็ถ้าคุณไม่เอาพวกนี้ไงคือฉันไม่เอาเลยขุดรากออกหมดเลยสับให้เป็นซี่น้อยซี่ใหญ่ด้วยเอาแล้วก็พึงให้แห้งด้วยเผาให้แบบจนเหลือแต่ขี้เถ้าบดให้ละเอียดไหนอยู่ไหนยังไปลอยแม่น้ำแล้วโปรยไปในลมแล้วหาไม่เจอจิตนี่ฉันก็ไม่เอาแล้วมันจะเหลืออะไรเอาไม้อ้อกำหนึ่งออกอีกกำหนึ่งมันจะตั้งอยู่ได้หรอไม่ได้เอาอีกกำหนึ่งออกดูกำหนึ่งมันจะตั้งอยู่ได้แล้วเอาสองกำออกเลยแล้วอยู่ไหนหายวับเนี่ยคือความรู้ท่านผู้ฟังเราให้ความรู้เกิดขึ้นได้ว่าโอ้ถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่มีร่องอวิชชานะมีความรู้นี้เกิดขึ้นใช่ปะจิตจึงหลุดพ้นจากเครือข่ายของตัณหาอวิชชาที่มันมาอาศัยดูดเรานี่แหละอาศัยกายอาศัยใจของเราดูดเลือดสูบเนื้อเรากินอยู่มาตลอดนี่แหละเราจะหลุดพ้นจากมันได้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าโอ้ที่เนื้อไปกว่านี้ก็มีจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือนี่เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือนี่เราจะไม่ยึดมั่นถือมันพอไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตจึงหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแล้วจิตนั้นจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีนั้นจึงเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงเพราะด้วยความที่เป็นจิตที่ยินดีร่าเริงจึงไม่สะดุ้งระวังจึงไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สามอีกครั้งอย่างนั้นต้องฟังเวลาเราตัดสับต้นไม้มันยับจนไม่เหลือเงาให้เราต้องเห็นอีกเนี่ยต้องซ้ำบางทีต้องซ้ำเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเป็นจริงใช่ไหมเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ยั่งยืนเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเราจะไม่กำหนัดยินดีพอใจไปในสิ่งนั้นในความกำหนัดยินดีพอใจเคลือบเคลิ้มเพลินไปตามสิ่งต่างๆเนี่ย
มันเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมีการหยั่งลงของนามรูปโอเคพอเราเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มาเป็นสภาวะแห่งความน่ารักความน่ายินดีหรอกเราจะเห็นมันโดยความเป็นโทษอยู่แล้วโดยความที่มันไม่เที่ยงนั้นนามรูปเนี่ยจะหยั่งลงไม่ได้เพราะวิญญาณนั้นมันจะไม่ใช่อาหารที่นามรูปหยั่งลงไม่ได้เพราะวิญญาณนั้นไม่ใช่อาหารคือการตั้งอยู่ของวิญญาณมันไม่มีมีวิญญาณอยู่ก็จริงแต่ว่ามันตั้งอยู่ให้มันเกิดขึ้นเป็นตัวตนไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่คุณเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นน่ะมันเป็นวิชาไงเป็นความรู้พอเป็นวิชาความรู้จิตลักษณะที่มันจะเป็นอนุสัยเกิดขึ้นปักลงไปเนี่ยมันปักลงไม่ได้เพราะความรู้มันเกิดพอมีวิชาความรู้เกิดจิตที่มันจะให้ไปเกิดเป็นอนุสัยปักลงไปคิดลงไปตามนั้นมันไปไม่ได้ใช่ป่ะอารมณ์ที่จะเป็นที่ตั้งอยู่แห่งวิญญาณมันไม่เกิดพออารมณ์มันเป็นที่จะตั้งอยู่แห่งวิญญาณมันไม่เกิดนามรูปมันยังลงไม่ได้มันเป็นยังไงมันดับทั้งฝั่งจิตนั้นจึงเป็นจิตที่ดับหมายถึงเป็นจิตที่หลุดพ้นหลุดพ้นดับจากอะไรดับจากอวิชชาดับจากอาสวะพอหลุดพ้นดับจากอวิชชาดับจากอสวะแล้วมันจึงเป็นจิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีเป็นพระพัฒสอนดำรงอยู่ด้วยดีเป็นพระพัฒสอนจึงมีความยินดีร่าเริงไม่หวาดสะดุ้งไม่หวาดสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรักษาสภาวะนี้ให้มันดีนะมีความพ้นอยู่เรื่อยๆนี่วิมุตติคือความพ้นนี้จะเป็นที่แล่นที่ตั้งไปสู่นิพพานได้นิพพานเนี่ยมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติคุณทำได้ให้บ่อยๆเกิดขึ้นจิตพ้นจากการเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยในจิตของเราที่มันเป็นประพัฒสอนเนี่ยมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ได้จิตประพัฒสอนดูฝังจิตประพัฒสอนเป็นธรรมชาติของมันอยู่งี้เราวางจิตประพัฒสอนนั้นด้วยให้เห็นตามความเป็นจริงมีความรู้มีวิชาเกิดขึ้นแล้วมันพ้นได้ไอ้ที่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าไม่ผิดไปจากเป็นอย่างอื่นไอ้ที่ว่าไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นหรือว่าต้องอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดเป็นปัจจัยขึ้นเนี่ยก็ถ้ามันพ้นจากพวกนี้มันถูกบดขยี้เผาโปรยไปหมดแล้วแล้วไหนต้นไม้ไหนเงาไม่มีเลยท่านฟังคือจะเป็นความหลุดพ้นเป็นนิพพานจะมีความยินดีร่าเริงไม่สะดุ้งไปตามสิ่งต่างๆนั่นเองในรายการธรรมะรับอรุณจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุริยพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก DEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี
8: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรยืนยันว่าปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านกำลังพลและอากาศยานซึ่งพร้อมจะบินขึ้นปฏิบัติการทำฝนเทียมทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาคติดตามสถานการณ์และสอบถามความต้องการน้ำของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายสุภเสศคณากูลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าภาคเอกชนถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมการร่วมสะท้อนปัญหาในครั้งนี้จะช่วยให้การกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาทำได้ตรงจุดโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญหลายด้านอาทิการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการดูแลสวัสดิการครูเอกชนตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณทั้งเงินอุดหนุนรายหัวและค่าอาหารกลางวันรวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช2550ให้ทันสมัย และการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.และสำนักงานเลขาธิการครูสภาร่วมกันรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอทั้งหมดเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็วต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
10: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่9มิถุนายน2569แรม9ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เช้าสดใสค่ะแล้วก็อาจจะต้อนรับน้ำมันขึ้นด้วยนะวันนี้
0: อาจจะไม่สดใสตรงนี้แหละ
1: ฉันเข้าใจถูกไหม
0: ถูกต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะตั้งแต่ช่วงค่ำๆคุณอนุนก็ประกาศไว้ในเพจของสวทว่าปตท.บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีก50สตางค์มีผลวันนี้ตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ค่ะก็อ่ะใครที่เติมน้ำมันแล้วก็ดีใจด้วยนะส่วนใครที่ยังไม่เติมน้ำมันจำเป็นต้องเติมค่ะเพราะว่าชีวิตต้องขับเคลื่อนต่อไป
0: ถูกต้อง
1: นะคะก็อาจจะประหยัดในส่วนอื่นไปนะคะอ่ะมันวันนี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามข่าวยามเช้าทางเพจข่าวยามเช้านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะรวมไปถึง AM 819 891 GHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่คลื่นของจังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะและที่พลาดไม่ได้ค่ะแฟนคลับของคุณปูบุญมาสีมานะคะก็เตรียมที่จะมาฟังตีคล้องร้องข่าวจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็มีวิทยุชุมชนด้วยนะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: รับสัญญาณไปค่ะ
0: ส่วนช่องทางออนไลน์นะใครที่ชอบเล่น Facebook เล่น TikTok นะคะติดตามเราได้เหมือนกันนะถ้า Facebook นะคะไปที่เพจข่าวยามเช้าได้เลยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหผ่านไปแค่ไม่กี่นาที 2-3 นาทีคอมเมนต์มาแบบรัวมากเลยนะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครผ่านมาเห็นเรา2คนก็กดถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยเหมือนกันนะคะหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะวันนี้วันอังคารแล้วพี่กบ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอังคารแบบว่าเกือบๆก็ต้นเดือนอยู่เนาะ
1: ต้นเดือน
0: ค่ะ
1: แต่แป๊บเดียวเองนะคุณ1 เดือนเนี่ยผ่านไปแป๊บเดียวเอง
0: ไม่1ปีผ่านไปไวนะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรให้กับตัวเองหรือว่าอยากจะทำอะไรดีๆก็เริ่มได้นะตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เริ่มต้นรายการนะคะเหมือนเดิมก็คือติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเนา
1: ะ
0: วันนี้ค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตเมื่อ6นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือวันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งวันนี้ภาคเหนือฝน 60% ของพื้นที่เลยนะคะขยับมาที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะวันนี้ภาคอีสานฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ขณะที่ภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะคะโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะ 60% ของพื้นที่ขยับลงมาภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และจะมีบางพื้นที่ฝนตกหนักนะคะวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็คลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรยังไงคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังเรื่องของฝนช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู่หลายพื้นที
1: ่
0: แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าหรือบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอะเนาะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังกันด้วยนะคะแล้วก็เรือประมงช่วงนี้อย่างภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะคะยังไงถ้าเป็นเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งก่อนหรือถ้าเป็นเรือประมงยังไงก็ติดตามนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนการประกาศเตือนจากพื้นที่ของท่านได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วนะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของเอลนีโญซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยเราเองก็ต้องรับนะคะเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วก็มีนโยบายที่จะรับมือกับเอลนีโญด้วยค่ะทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเองก็ได้มอบหมายให้กรมลดโลกร้อนค่ะขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกค่ะที่จะขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศนะคะเพื่อที่จะลดความสูญเสียและก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและที่สำคัญค่ะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับไทยเราด้วยนะคะจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำแล้วก็ชั้นบรรยากาศจะอยู่ในสถานะที่เป็นกลางก็ตามแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ย มันมีสัญญาณออกมาค่ะว่าความชัดเจนเนี่ยคือประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วค่ะซึ่งก็จะส่งผลให้ปริมาณฝนนั้นรวมตัวน้อยกว่าปกติซึ่งอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ซึ่งขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นกว่าปกติค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของคุณสุชาติเองก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเตรียมรับมือกับความท้าทายครั้งนี้ค่ะอย่างเช่นการรับมือภัยแล้งในภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนะคะซึ่งกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีการเตรียมรถเรือดูดโคลนขออภัยค่ะเรือดูดโคลนนะคะสแตนบายใช้งานตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนการจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำสะอาดนะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะมีทั้งหมด139 จุดนะคะแล้วก็จุดสูบน้ำช่วยเหลืออีก245จุดทั่วประเทศต่อมาคือการรับมือฝุ่นควันและไฟป่านะคะโดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะมีมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ค่ะส่วนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็เตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะหลังจากสถานการณ์ทะเลไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะคือเรื่องของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็จะเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็จะมีการทำเป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะเผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วนะคะกับสถานการณ์เอลนีโญเอลนีโญคือปีที่น้ำเนี่ยมันน้อยส่วนลานิญญาคือน้ำเยอะนะคะคือปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนั่นเองนะคะสำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับเอลนีโญค่ะใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเอามาดูกัน6ข้อนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำนะคะก็จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วข้อมูลการคาดการสภาพภูมิอากาศทั้งระยะสั้นกลางยาวที่มีความละเอียดสูงเนี่ยเขาก็จะนำมาใช้ในการวางแผนแล้วก็บริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อที่จะจัดทำแผนสำรองน้ำพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำด้วยเรื่องที่2ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเขาจะเน้นย้ำไปก็คือมุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะเปลี่ยนแปลงค่ะตั้งแต่การตั้งรับไปสู่การปรับตัวเชิงรุกนะคะก็จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากขึ้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถประเมินความต้องการใช้น้ำได้เรื่องที่3คือการท่องเที่ยวยืดหยุ่นค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำในเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เกาะต่างๆควบคู่ไปกับการปรับตัวทางธุรกิจนะคะเช่นอาจจะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับช่วงกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะส่วนเรื่องที่4คือสาธารณสุขก็คือปกป้องกลุ่มเปราะบางด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนจัดค่ะตอนนี้นะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆนะคะก็จะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าด้วยส่วนเรื่องที่5คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติค่ะคือเขาจะเน้นหยุดวิกฤตไฟป่าและปะการังฟอกขาวจะเน้นใช้ระบบดาวเทียมเนี่ยมาติดตามจุดความร้อนเพื่อเฝ้าระวังป่าในป่าอนุรักษ์อย่างเข้มงวดแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำด้วยแนวทางธรรมชาติค่ะส่วนเรื่องที่6นะคะเรื่องสุดท้ายคือการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเน้นเป็นแบบเมืองยืดหยุ่นสถาปัตยกรรมมีการปรับตัวส่งเสริมเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็ออกแบบอาคารให้มันสอดคล้องกับอากาศตอนนี้นะคะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังวิกฤตเอลนีโญในทุกๆวันนี้ที่เราเจอกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาภัยแล้งตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยนะคะที่ทำให้ประเทศไทยต้องมองและแล้วก็ต้องเร่งปรับโครงสร้างของประเทศเพื่อรับมือการส่งสัญญาณครั้งนี้นะคะคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเป็นการลงทุนเพื่อปรับตัวในวันนี
1: ้
0: คือการป้องกันอนาคตของชาติในวันข้างหน้าอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการติดตามแล้วก็การปรับตัวปรับแผนอะไรต่างๆให้มันมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะมาดูภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันหน่อยค่ะขณะที่ทางด้านของกรมฝนหลวงเองนะคะ ก็ได้มีการประชุมเตรียมการเหมือนกันค่ะปฏิบัติการฝนหลวงรับมือกับปัญหาภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญครั้งนี้ค่ะโดยมีผู้บริหารผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมในการหารือครั้งนี้ค่ะทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็เตรียมมาตรการเชิงรุกค่ะที่จะรับมือสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญค่ะซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศอาจจะร้อนจัดแล้วก็ปริมาณฝนนั้นลดลงค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะผลกระทบเนี่ยจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมในวงกว้างเช่นกันค่ะตอนนี้มีการสั่งการให้กรมชลประทานแล้วก็กรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะใช้4ยุทธศาสตร์สำคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องของการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังบริหารจัดการน้ำซึ่งปฏิบัติการฝนหลวงนั้นก็จะส่งเสริมเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยมีการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรนั้นให้มากที่สุดค่ะก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกขึ้นมาค่ะมีแผนเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะเป้าหมายก็คือจะเน้นไปเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ของเกษตรกรนะคะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนแล้วก็เกษตรกรด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะจะมีการสำรองน้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็พร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือว่าอากาศยานที่จะปฏิบัติการเต็มที่ค่ะเมื่อสภาพอากาศนั้นเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวงรวมไปถึงการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นไปติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ท่านก็เดินทางไปที่เวียดนามนะคะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมกับคณะก็เดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติโนนบ่ายนะคะที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมเวียดนามนะคะทันทีที่ไปถึงเนี่ยท่านก็พร้อมเริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีนะคะโดยในเมื่อวานนี้ก็ไปพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศค่ะก่อนจะไปหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็วันนี้9มิถุนายนในช่วงเช้าวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายและก็โอกาสของภูมิภาคตลอดจนแนวทางที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกันของอนาคตอาเซียนร่วมกันค่ะและช่วงบ่ายวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ค่ะซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ก็จะไปพบหารือภาคเอกชนเวียดนามที่สำคัญรายใหญ่ๆเลยนะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งสองประเทศนะคะแน่นอนแหละก็อาจจะมีการดึงนักลงทุนโน้มน้าวให้มาลงทุนในไทยมากขึ้นหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นวันนี้ท่านก็จะเดินทางกลับในช่วงค่ำๆนะคะ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปเวียดนามครั้งนี้เนี่ยท่านเองก็ได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการไทยในเวียดนามด้วยค่ะเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็บอกว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจังหวะที่เวลานี่มันเหมาะสมมากๆนะคะคือลงตัวเลยเนื่องจากว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตลืมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้อันนี้ก็สะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุนซึ่งปัจจุบันเนี่ยขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตแล้วก็ยกระดับขึ้นอย่างมากค่ะ พราะฉะนั้นภาคเอกชนของไทยเองก็จำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์จากการแข่งขันเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในลักษณะที่ร่วมทุนค่ะโดยนำจุดแข็งของไทยไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการตลาดห่วงโซ่อุปทานมาร่วมมือกันค่ะเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองประเทศนะคะภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนร่วมกันค่ะไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเข้าไปหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามค่ะโดยจะนำเสนอได้มีการนำเสนอประเด็นแล้วก็ที่ภาคเอกชนของไทยนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนแล้วก็ไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเรื่องรัฐการเกิดพิจารณาในรูปแบบเป็นธรรมค่ะพร้อมกับชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามนั้นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนี้แหละ
0: ค
1: ่ะให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางคือที่เขาเรียกว่า two way นั่นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนเอกชนของไทยในเวทีการค้านานาชาติด้วยค่ะแล้วก็ความร่วมมือระหว่างรัฐแล้วก็เอกชนในครั้งนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญที่จะฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหแค่วันเดียวเนี่ยหลายหน่วยงานหลายแบบว่าองค์กรนะคะที่สำคัญสำคัญในเวียดนามทั้งนั้นเลยแล้วก็โอกาสนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปพบกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามไปรับฟังข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราอาจจะมองเวียดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราเน้นย้ำว่าจะเติบโตไปด้วยการดึงจากคู่แข่งเปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้า
1: คู่ค้า
0: ร่วมกันดึงมาร่วมลงทุนมาค้าขายด้วยกันดีกว่าเติบโตไปด้วยกันนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยบอกว่าเวียดนามเนี่ยนะมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกในขณะที่ประเทศไทยของเราก็มีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมด้านบริการโลจิสติกแล้วก็การเชื่อมโยงกับภูมิภาคค่ะจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ได้ในการที่จะขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายแล้วก็มาตรการสนับสนุนต่างๆออกมาได้อย่างตรงจุดค่ะแล้วก็รัฐบาลก็จะนำทุกข้อเสนอแนะนะคะกลับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะโอกาสนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือที่เราเรียกกันว่า MOU ระหว่างภาคเอกชนไทยกับเวียดนาม2ฉบับด้วยกันเมื่อวานนี้นะคะก็คือฉบับแรกเนี่ยเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPTCorporation นะคะด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะฉบับที่2ก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่ม CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ท่านยังมีภารกิจอยู่นะ
0: ใช่ทั้งเช้า
1: บ
0: ่าย
1: การประชุมด้วยนะคะประชุม ASEAN Future Forum นะคะครั้งที่3แล้วก็ตอนบ่ายก็มีภารกิจเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางกลับไทยนะคะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช้ไปหรือยัง
0: ใช้แล้วเหลือประมาณ400กว่าบาท
1: ดิฉันใช้ไปวันแรกเนี่ย26บาท
0: วัน
1: ที
0: ่2เนี่ยใช้น้อยอ่ะ
1: วันที่2อ่ะ19กว่าบาทปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะดิฉันใช้เต็มพิกัดเลยเต็มแม็กเลยเพราะว่าเราก็ใช้ซื้อของที่จำเป็นในบ้านนะดีด้วยแล้วก็ประหยัดไปแบบ 60% เลยนะคุณ
0: เยอะนะ
1: เยอะนะ
0: อย่างนี้ก็คือบางคนไม่แล้วบางคนเข้าใจผิดนะพี่กบ
1: ค่ะ
0: ครั้งที่แล้วได้คนละครึ่ง50 50ทำไมครั้งนี้ได้น้อยไม่น้อย
1: ไม่น้อยค่ะได้เยอะกว่าเดิม
0: บางคนแบบเอ็นดูนะเข้าใจผิดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็ยังสับสนว่าเอ๊ะใช้200นี่คืออะไรไม่เข้าใจบอกว่าใช้ไปเธอเดี๋ยวเขาจะตัดเองเขาจะแจ้งเองเราเข้าไปดูในแอปเป๋าตังก็ได
0: ้ค่ะ
1: เขาจะแจ้งเลยนะเราใช้ไปเท่าไหร่แล้ววันนี้เหลือสิทธิ์อยู่เท่าไหร
0: ่ใช่แล้วต้องจ่ายเองเท่าไหร
1: ่ใช่นะคะดูง่ายๆเลยและที่สำคัญเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังค่ะเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะตั้งเป้าทบทวนให้เรียบร้อยเนี่ยวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำจะต้องอุดรอยรั่วไหลในสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะ ทางด้านของโฆษกกระทรวงการคลังค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะก็ได้พูดถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบิดามารดานะคะที่บอกว่าบุตรหรือว่าลูกเนี่ยนะคะที่นำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจะเร่งนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอน

0: แก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมๆกันค่ะปัญหา2ด้านด้านแรกคือการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงเนี่ยเข้าไปรับสิทธิ์นะคะคือไปฉวยโอกาสโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะคะจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อที่2คือการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงค่ะแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พม.ลงพื้นที่อย่างหนักค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะในส่วนของความกังวลนะคะเรื่องของเกณฑ์พิจารณาด้านอื่นๆนะคะก็จะมีเกณฑ์ความเป็นหนี้ถ้าหากว่ามีข้อสั่งการหรือว่าพบปัญหาในทางการปฏิบัติเนี่ยสามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยประชาชนจะคลายความกังวลเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แบบหลากหลายรูปแบบนะคะแยกส่วนกันแบบชัดเจนเลยคนที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มมีรายได้น้อยยังคงมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการนะคะแบบทั่วหน้านะคะอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าสวัสดิการการดูแลเด็กและเยาวชนค่ะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการประชารัฐเองจะมีมติการประชุมออกมาแล้วนะคะตอนนี้จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการแล้วก็มีข้อกฎหมายด้วยนะคะมตินั้นจะจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เนี่ยเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันน
0: ะ
1: สำหรับประเด็นดราม่าที่บอกว่าเนี่ยลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีก็เลยทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์อันนี้ก็ไม่แฟร์กับพ่อแม
0: ่
1: พ่อแม่บางคนไม่รู้เรื่องนะคะนะคะเรื่องนี้สำหรับก็เดี๋ยวจะต้องมีการประชุมกันต้องดูว่าที่ประชุมจะยังไงมีการปรับเกณฑ์ไหมนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ท่านไม่ต้องกังวลท่านหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครั้งนี้ด้วยก็คือก็ท่านสามารถที่จะกลับมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะอันนี้คุณเอกนิติก็ให้ข้อมูลไว้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะ6:31 ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะใครที่รอตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศได้เข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำว่าเติบโตไปด้วยกันหนุนลงทุนข้ามพรมแดนขยายตลาดอาเซียนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยได้พบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามหรือไทยชามและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนามกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามครับโดยนายกรัฐมนตรี

0: ตรีเน้นย้ำแนวคิดที่ว่าเติบโตไปด้วยกันย้ำนะครับเติบโตไปด้วยกันโดยระบุว่าเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนกันต่อไปพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกแล้วครับว่าเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลนั้นสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนได้อย่างตรงจุดโดยรัฐบาลจะนำทุกข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันต่อไปด้วยนะครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า MOU นี่แหละระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนเวียดนามจำนวน2ฉบับอันได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPT Corporationว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะและบันทึกความเข้าใจอีกฉบับหนึ่งคือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้มีการวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานโฮจิมินในโอกาสที่เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการก็สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของประชาชนชาวเวียดนามในการต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาก็ได้เดินทางต่อไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจตุรัสบาดิงเพื่อวางพวงมาลาและก็แสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดของประเทศเวียดนามผู้ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งชาติของเวียดนามและครับซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาประเทศชาติเวียดนามไปสู่เอกราชโดยจตุรัสบาดิงแห่งนี้นั้นถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชของประเทศเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2488โน่นเลยแหละครับแล้วการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์และวีรชนของเวียดนามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญและครับในการสร้างความไว้วางใจความเข้าใจอันดีและการยกระดับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศในทุกระดับกันด้วยให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุลูกใช้ลดหย่อนภาษีอันนี้ต้องไปทบทวนเกณฑ์โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อความเป็นธรรมพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรได้นำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้น กรณีนี้ทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวจากพี่น้องประชาชนโดยได้มีการเตรียมนำเรื่องเหล่านี้แหละครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนเร่งด่วนและเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนื่องจากว่าในความเป็นจริงของสังคมไทยแล้วมีบุตรบางคนแหละครับที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างจริงๆจังๆเรียกว่าไม่ได้เลี้ยงดูจริงนะครับการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้ถือว่าจึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยเลยทีเดียวครับแล้วก็ยืนยันอีกว่าต้องการมุ่งเน้นการดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายด้วยกันโดยการดำเนินการณเวลานี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะได้เข้าใจตรงกันตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสเท่านั้นยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ทันทีซึ่งขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดนั้นแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็รับลูกแล้วครับเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์แล้วย้ำว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐและก็ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้กระทรวงการคลังนี้ไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเรื่องนี้จะเร่งนำเรื่องเหล่านี้แหละครับดังกล่าวเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดด่วนจีไปรษณีย์จ๋ากันเลยทีเดียวครับโดยตั้งเป้าหมายว่าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของทางคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบกันต่อไปโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยครับและสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นั้นทางรัฐบาลก็มีความตั้งใจแล้วครับที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันด้วยกันได้แก่ในด้านการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆได้รับสิทธิ์อย่างนี้ไม่เป็นธรรมโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและก็มีความแม่นยำสูงขึ้นครับทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยและอีกด้านหนึ่งก็คือในด้านการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ยากลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองกันด้วยครับซึ่งในขณะนี้นั้นได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเลยทีเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนกันด้วยครับในส่วนของความกังวลในเรื่องเกณฑ์พิจารณาในด้านอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบปัญหาในทางปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลเนื่องจากว่าสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบ และแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนี้ยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบถ้วนหน้าอื่นๆตามเดิมนะครับอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปอีกครับพี่น้องและไปกันที่พิธีปิดเวทีในโครงการซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเวทีซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ดันผ้าไทยจากชุมชนสู่รันเวย์โลกชวนคนไทยแล้วครับบอกว่าสวมใส่ผ้าไทยได้ทุกวันพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานซึ่งภายในงานนั้นก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์พร้อมแฟชั่นโชว์ที่นำลายผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้นสะท้อนว่าผ้าไทยนั้นสวมใส่ได้จริงทุกวันและต่อยอดเป็นรายได้ให้ชุมชนกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่าดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศไทยและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและก็เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการที่ชื่อว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกของโลกเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยคือการสร้างรายได้ให้ช่างทอไทยและส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ภารกิจที่จังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บุกที่หาดใหญ่แล้วครับเพื่อไปลุยตรวจคลินิกเสริมความงามแล้วก็ลั่นออกมาแล้วครับว่าทุกคลินิกต้องมีสัญญาหากเจอเอาเปรียบผู้บริโภคต้องฟันทันทีไม่เลี้ยงไว้เด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันแล้วว่าสคบนี่แหละได้ลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันด้วยโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมลงพื้นที่ไปด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครหาดใหญ่และสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบก็พบแล้วครับว่า ในปีงบประมาณพุทธศักราช2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลามาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องคลินิกเสริมความงามหมายความว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นมีเรื่องร้องเรียนอันดับหนึ่งเกี่ยวกับผู้บริโภคคือเรื่องคลินิกเสริมความงามนี่แหละครับโดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาคือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการและการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่งพอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีการลงพื้นที่มาดูด้วยตนเองว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงหรือไม่อย่างไรและทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจหน้าที่ของทางสคบนั่นคือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568คลินิกทุกแห่งจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้และหากผู้บริโภคเสียหายจริงทางสคบก็จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ด้วยโดยในวันนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศของสคบก็จะดำเนินคดีทันทีทันใดไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำอีกว่าทุกคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศไทยต้องทำสัญญาให้มันถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการในคลินิกเสริมความงามใดๆก็ตามแต่ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาเอาไว้ทุกฉบับพร้อมทั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะว่าอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตกันด้วยครับทีนี้หากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ละเว้นเลยทีเดียวและหากผู้บริโภคท่านใดต้องการร้องเรียนผู้บริโภคก็สามารถร้องทุกข์ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเข้าแหละครับหมายเลข1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้เปรียบเสมือนเรียกว่าโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังย้ำอีกทีเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยและก็การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกและครับซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคประชาสังคมและนักวิชาการระดับโลกเป็นต้นกันด้วยครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าเป็นงานระดับนานาชาติที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวดังนั้นแล้วคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดยกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับฟังกันให้ดีกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็เป็นวันราชการทำงานตามปกติไปก็เพื่อสนับสนุนการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home เพื่อลดปัญหาการจราจรในช่วงการจัดการประชุมระดับโลกดังกล่าวนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะพี่กบคอมเมนต์เยอะมากนะคะพี่สมยศบอกสวัสดีข่าวยามเช้าคุณกบคุณพิริยาพรจากมาบตาพุธระยองเช้านี้ภาพเสียงชัดเจนผู้อ่านข่าวก็ชัดเจนครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณป้าวันดีทักทายมานะคะบอกว่าขอบคุณมากค่ะเนี่ยบอกว่าเราสองคนแค่อ่านแค่ทักทายคุณผู้ฟังเนี่ยก็ดีใจแล้วนะคะเราเองก็ดีใจนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ
3: พี่สุเทพบอกวันที่31กรกฎาคมน่าจะหยุดด้วยนะครับพี่คงสันสวัสดีนะคะจันทบุรี27องศานะคะ
4: คุณยอดชูชาตินะคะบอกว่าข่าวยามเช้าเช้านี้นะคะอำเภอขุนหารฝนตกหนักเลยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
3: คุณพงษ์นเรศรับฟังรับชมอยู่นะคะขอบคุณค่ะพี่ติมคลองเตยสวัสดีค่ะพี่นาลีด้วยนะคะ
4: ค่ะคุณเรียมนะคะคุณสมจิตค่ะบอกว่าฟังที่บรรพตนะคะบรรพตพิสัยสัญญาณชัดเจนนะคะคุณพับพลึงค่ะคุณทองใสค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีน้องชติคุณวนิดาด้วยนะคะ
4: ค่ะคุณวุฒิชัยค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณชัยนาทาวนะคะเชื้อสุขีคุณออดนะคะ
3: มีคุณช่อเอื้องนะคะคุณเจนจีราทักทายทีมงานข่าวยามเช้ามาด้วยค่ะ
4: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็มีหลายท่านนะพี่หนุ่มบอกพบกันรอบแรกนะพลอยอบอบมาหมายถึงว่าพลอยแล้วก็พี่กบอบอบแน่นอน
4: คุณสุพิชนะคะพระรุ่งค่ะคุณวนิดานะคะสวัสดีทักทายกันค่ะ
3: หลายๆท่านก็เข้ามาคุณโกศลสวัสดีนะคะบอกเป็นแฟนตัวยงติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจน มีฝนมีลมนิดหน่อยครับ
4: โอ้ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีพี่บางออนนะเจ้ามวยป่าโมก
4: ค่ะพี่ตีด้วยนะนะคะค่ะคุณเสวียนค่ะบอกว่าที่สระบุรีเสาให้รายงานตัวครับผม
3: คุณชัยนาถาบอกว่าร้านอาหารพื้นบ้านรสอาหารอร่อยราคาไม่แพงนะที่อะไรนะบ้านอยู่บ้านร้อยเสาตะเคียนเตี้ยบางละมุงชลบุรี
4: พูดถึงเรื่องอาหารท้องถิ่นนะดิฉันขอแวะไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยค่ะเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเขาเตรียมจัดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เจอทุเรียนของศรีสะเกษไปแล้วใช่ไหมภูเขาไฟเราต้องมาเจอมหากรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ค่ะซึ่งจะจัดงานขึ้นในวันที่19 21ถึง21มิถุนายนนี้นะคะใครที่อยากจะรู้รสชาติว่าเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะแล้วก็มีรสชาติเนี่ยหวานมันเนื้อเนียนกลิ่นหอมเฉพาะตัวเลยค่ะเพราะว่าปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติอันนี้ก็สร้างความแตกต่างแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ไทยใครที่สนใจก็แวะเวียนไปได้นะคะที่บุรีรัมย์ค่ะงานจะมีขึ้นในวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไปสัมผัสกับความสวยงามของบุรีรัมย์ด้วยค่ะมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ค่ะ
3: ค่ะ แล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
4: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยบุญประกอบโอฟกลิ่นแล้วก็สายชนนีซังแล้วก็ทีม Facebook Live วันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงอิหร่านและอิสราเอลตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้กันตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์ณพระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569เจ้าพนักงานเตรียมการตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8ไว้พร้อมเวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งผสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามอย่างอบอุ่นจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมการหารือข้อราชการเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ